0: แอลาซิโอ1-2โรม่าชนะฟิออเรนติน่า4-0ผลการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสสปอร์ติ้งลิสบอนชนะวิตเตอร์เรียกิมาไร5-1ผลการแข่งฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์ฮาร์ชนะกัสโกเรนเจอร์2-1ผลการแข่งฟุตบอลซาอุดิอาระเบียคู่ที่น่าสนใจอัลอิตติฮัดเสมออัลคูลุส0-0สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
1: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทบกเพื่อประชาชน

ทุกเหยียบเยื้องยุรยาตพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ส่งยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าวล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

กทัพเรือทัพอากาศพร้อมใจยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันชัตรมงคล4พฤษภาคมวานนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกกระทรวงทรัพย์กรมชลประทานผนึกกำลังบริหารน้ำทั้งระบบเตือนเกษตรกรปรับแผนเพาะปลูกลดความเสี่ยงจากเอลนีโญพร้อมเดินหน้าช่วยประชาชนทั่วประเทศกรมทหารราบที่23ค่ายสุรธรรมพิทักษ์นครราชสีมาต้อนรับญาติทหารใหม่ผลัดที่1ทับ2569พบปะพูดคุยกับครอบครัวญาติทหารใหม่เยี่ยมชมสถานที่และชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ทหารใหม่จะได้รับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยเวทีอาเซียนซัมมิต 7-9 พฤษภาคมนี้เชื่อกัมพูชาตอบรับพูดคุย3ฝ่ายไทยกัมพูชาฟิลิปปินส์ย้ำการพูดคุยเน้นสร้างความไว้ใจก่อนเตรียมพูดคุยเวที GBC องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนซูเปอร์เอลนีโญเริ่มพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้เตรียมรับมือภัยแล้งสภาพอากาศสุดขั้วกัมพูชาเตือนประเทศไทยอ้างยกเลิก MOU 44อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้หันเหออกจากแนวทางเจรจาทวิภาคีทรัมป์เริ่มโปรเจกต์ Freedom พาเรือสินค้าต่างๆที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซออกมาอย่างปลอดภัยชี้เรือเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากสงครามทั้งที่ไม่ได้ทำผิดขณะที่อิหร่านตอบโต้ทันทีพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันอังคาร5 พฤษภาคม 2569ดิฉันวนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนภักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านในเช้าวันนี้ซึ่งในอดีตก็คือวันชัตรมงคล
0: ค
1: ่ะในสมัยรัชกาลที่9 5พฤษภาคมครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วย
0: ค่ะคุณหนุ่มอันดาค่ะ ค
1: ุ
0: ณสุรศักดิ์จากภูเก็ตคุณอามอมรเทพค่ะ
1: ครับ
0: คุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตบอกว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมาแดดดีนะแต่ว่ากลางคืนมีฝนที่ภาคใต้อะค่ะ
1: ครับกรุงเทพก็เช่นเดียวกัน
0: เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะคุณสุธี
1: ครับ
0: มีลมกระโชกแรงด้วยนะคะช่วงนี้อากาศแปรปรวนช่วงท้ายเรามีเรื่องสภาพอากาศมาคุยกันค่ะ
1: ครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเมื่อวานนี้วันชัตรมงคลในรัชกาลปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: 4พฤษภาคมนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเนื่องจากเป็นวันที่ประกอบพระราชพิธีวันชัตรมงคลนะครับนับเป็นระยะเวลากว่า170ปีแล้วครับที่ประเทศไทยมีพระราชพิธีชัตรมงคลคือวันสำคัญในวัฒนธรรมประเพณีไทยมีการจัดงานพระราชพิธีพระราชพิธีชัตรมงคลเนี่ยจัดขึ้นเป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชพระมหาเสวตฉัตรเครื่องราชูปโภคเพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีครับ
0: ค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะหลายท่านได้ดูข่าวในพระราชสำนักค่ะก็เฝ้าติดตามกันค่ะ10:03 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีชัตรมงคลพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังการนี้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ
1: พระราชพิธีดังกล่าวนี้นะครับเริ่มขึ้นมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งเป็นเดือนที่ตรงกับครั้งเมื่อรัชกาลที่4ทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษก
0: ค่ะ
1: จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลขึ้นในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกและก็พระราชทานชื่อว่าชัตรมงคลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แม้ว่าจะทรงรับพระบรมราชาภิเษกตรงกับวันที่11พฤศจิกายนในปีพุทธศักราช2411แต่ก็ยังคงให้จัดพระราชพิธีชัตรมงคลในเดือน6คือเดือนพฤษภาคม
0: ใช่ค่ะ
1: ไว้เช่นเดิมนะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่9มีการกำหนดวันชัตรมงคลในวันที่5พฤษภาคมและก็ในสมัยรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้กำหนดวันที่ประกอบพระราชพิธีวันชัตรมงคลหรือวันบรมราชาภิเษก4พฤษภาคมนับตั้งแต่ปี2562เรื่อยมาดังนั้นทุกปีในวันที่4พฤษภาคมจึงถือว่าเป็นวันชัตรมงคลครับ
0: ค่ะภาพรวมเมื่อวานนี้มีการจัดพระราชพิธีแล้วก็พิธีต่างๆหลายหน่วยงานกันเลยทีเดียวนะคะเช่นที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเวลา 19:00 นค่ะรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันชัตรมงคลปีนี้มีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของรัฐบาลเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตและมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้เชิญบุคคลสำคัญพร้อมคู่สมรสและหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนคณะทูตานุทูตคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกพุทธิสภาสสสวนี่ค่ะรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือว่าเทียบเท่าข้าราชการทหารตำรวจระดับพลเอกขึ้นไปข้าราชการพลเรือนข้าราชการการเมืองร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับก็คงจะได้ติดตามรับชมในช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับที่ห้องรับรอง221ภายในกองบัญชาการกองทัพบกพลเอกอมฤตบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แล้วก็ยังมีกิจกรรมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2569โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้นำถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
0: ค่ะต้องบอกว่าทุกกองทัพภาคนะคะมีการจัดพิธีอันสำคัญนี้นะคะเช่นกองทัพภาคที่2ค่ะก็มีการจัดพิธีหรือว่ากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันฉัตรมงคลมีทางด้านของท่านแม่ทัพภาคที่2ค่ะพลโทวีรยุทธ์รักษิณท่านเป็นประธานในพิธีด้วยพร้อมกับคณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพภาคที่2จัดขึ้นที่สโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: ทางด้านกองทัพภาคที่3พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3ก็เป็นประธานในกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันฉัตรมงคลโดยมีคณะผู้บังคับบัญชากองทัพภาคที่3ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพภาคที่3ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3ตลอดจนกำลังพลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงครับ
0: ค่ะส่วนที่ภาคใต้นะคะสโมสรรื่นฤดีค่ายวชิรวุฒิตำบลปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชกองทัพภาคที่4ก็จัดพิธีถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะมีพลโทนรทิพย์โผยนอกท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านเป็นประธานด้วยแล้วก็นำผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4ผู้บังคับหน่วยในค่ายวชิรวุฒิพร้อมทั้งกำลังพลส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ก็ร่วมกับกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะฮะเนื่องในโอกาสวันสำคัญวันฉัตรมงคลนี้นะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจัดงานที่ซอยสุขเจริญอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับโอกาสนี้พลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับถุงยังชีพนะครับแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบากหรือว่ากลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็มอบถังบรรจุน้ำขนาด 1,500 ลิตรพร้อมกับเติมน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราได้ร่วมกันทำความดีนะคะคุณสุธี
1: ค
0: ่ะได้บุญได้กุศลแล้วก็ชื่นใจไปพร้อมกันด้วยเมื่อวานดูข่าวในพระราชสำนักแล้วก็ดูถ่ายทอดสดก็น่าตื่นเต้นแล้วก็ปลับปลื้มใจมากค่ะม
1: ี
0: การยิงสลุดหลวงที่ท้องสนามหลวงด้วยนะคะหลายคนคงได้รับชมกันกองทบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะโดยทำการยิงพร้อมกันทั้ง3เหล่าทัพเลยเวลา12นาฬิกาตรงค่ะที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในส่วนของกองทบกจัด1กองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิง21นัดจังหวะ5วินาทีละ5วินาทีทีละกระบอกค่ะนับรอบจากซ้ายไปขวาใช้เวลายิงทั้งหมดเนี่ย1นาที40วินาทีส่วนที่กองทัพเรือนะคะกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินก็ทำการยิงสลุดหลวง21นัดที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมแล้วก็ที่กองทัพอากาศค่ะกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินก็ทำการยิงสลุดหลวง21นัดเช่นกันค่ะที่อุทยานการบินกองทัพอากาศดอนเมืองค่ะ
1: ครับสำหรับการยิงสลุดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือบุคคลสำคัญนะครับโดยได้ยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือว่าดินไม่มีควันนะครับมีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติหรือสิ่งที่ควรรับความเคารพในปัจจุบันประเทศไทยยึดตามหลักเกณฑ์ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชพิธีฉัตรมงคลรวมถึงงานต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐจะทำการยิงสลุดจำนวน21นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้อ่านผิดไปนะคะ
1: ร
0: ับรอบจากขวาไปซ้ายค่ะ
1: ในการยิงจังหวะ5นาทีทีละกระบอกเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับไปดูภาพรวมของการรับน้องทหารใหม่แต่ละหน่วยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณหนุนภา ไปที่ไหนก่อนดีฮะ
0: ค่ะโอ้หลากหลายพื้นที่เลยค่ะคุณสุธี
1: ครับ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจัดกิจกรรมเปิดบ้านรับญาติและน้องทหารใหม่ก็คือญาติๆก็เดินทางไปส่งน้องๆทหารใหม่เข้าบ้านใหม่ด้วยแหละ
1: ครับ
0: ค่ะก่อนหน้านี้ค่ะวันหยุดที่ผ่านมาค่ะกองพันทหารราบที่23ขออภัยค่ะกรมทหารราบที่23ค่ะได้ให้การต้อนรับญาติทหารใหม่ที่หน่วยฝึกทหารใหม่กรมทหารราบที่23ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ได้พบปะพูดคุยกับครอบครัวญาติทหารใหม่ด้วยพาไปเข้าชมโรงนอนโรงประกอบเลี้ยงแล้วก็แนะนำในเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆที่น้องทหารใหม่จะได้รับเพื่อสร้างความกังวลใจคลายความกังวลใจนะคะให้กับครอบครัวของญาติทหารใหม่นั่นเองค่ะ
1: ครับถัดจากโคราชก็ไปที่สุรินทร์เป็นไงนะครับพลโทวิรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2ท่านก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมการรับส่งทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการผลัดที่1ทับ2569ที่หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่25ค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ครับบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นแม่ทัพภาคที่2ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพบปะให้กำลังใจน้องๆทหารใหม่แล้วก็ครอบครัวที่มาส่งอย่างใกล้ชิดครับพร้อมย้ำถึงความตั้งใจของกองทัพที่จะดูแลบุตรหลานของทุกคนอย่างดีที่สุดให้ผู้ปกครองมั่นใจนะครับว่าน้องๆจะได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกายจิตใจและก็ความเป็นอยู่ครับ
0: ค่ะส่วนหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ก็นำทหารใหม่ไปเข้าสักการะพระพุทธโรจนชัยแล้วก็อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองรวมถึงศาลเจ้าพ่อฤาษีลิงดำด้วยค่ะเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำค่ายพ่อขุนผาเมืองเป็นที่เคารพนับถือของกำลังพลเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลแล้วน้องๆจะได้มีกำลังใจในการฝึกด้วยส่วนผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่20กรมทหารปืนใหญ่ที่21ก็พบปะน้องๆทหารใหม่นะคะที่ค่ายศรีพนมมาศตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวต้อนรับแล้วก็แนะนำข้อปฏิบัติต่างๆแล้วก็แนะนำให้กำลังพลที่ทำหน้าที่ฝึกทหารใหม่เนี่ยดูแลน้องทหารใหม่อย่างใกล้ชิดปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาค่ะ
1: ส่วนที่อุบลราชธานีครับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6จังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้รับน้องคนเล็กของกองทัพบกตามขั้นตอนกรรมวิธีอย่างเคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก็ได้ให้การต้อนรับเอาใจใส่กำกับดูแลแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของมาตรการควบคุมความปลอดภัยของทหารใหม่นะครับพร้อมทั้งชี้แจงสิทธิ์ต่างๆที่จะได้รับแล้วก็พาเยี่ยมชมหน่วยฝึกทหารใหม่เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่พร้อมทั้งระบบการฝึกทางทหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นคลายความกังวลให้กับครอบครัวและก็ญาติทหารใหม่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพบกในการที่จะดูแลสมาชิกใหม่ในทุกด้านอย่างดีที่สุดเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันครับ
0: ค่ะบรรยากาศวันแรกๆน้องๆก็จะต้องปรับตัวนะคะทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตการกินการนอนการฝึกระเบียบวินัยมาตรการความปลอดภัยเราฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะปรับสภาพร่างกายนะคะก็ค่อยๆดูแลกันไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาป้องกันในเรื่องของโรคฮีทสโตรกหรือว่าโรคลมร้อนเพราะว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยหน้าร้อนอากาศร้อนจัดเลยค่ะ
1: ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับในช่วงของการปรับตัวเรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆเชื่อว่าทุกคนจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติและโดยเฉพาะยิ่งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวต่อไปด้วยนะ
0: ค่ะเรามาดูเรื่องความเข้มข้นขึ้นมาหน่อยนะคะตามที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่าน Facebook นักการเมืองของพรรคบางพรรคค่ะซึ่งก็ปรากฏภาพเหตุทะเลาะวิวาทของบุคคลในชุดทหารภายในพื้นที่โรงนอนค่ะคุณสุธี
1: ครับ
0: โดยระบุว่าเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของศูนย์การกำลังสำรองค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งทางกองทัพบกโดยศูนย์การกำลังสำรองก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียดแล้วก็ขอเรียนชี้แจงแบบนี้นะคะว่าสถานที่ปรากฏในคลิปวิดีโอดังกล่าวไม่ใช่โรงนอนของศูนย์การกำลังสำรองตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดเนื่องจากว่ามีความแตกต่างในการจัดวางอุปกรณ์ภายในอย่างชัดเจนค่ะโดยโรงนอนของศูนย์การกำลังสำรองนั้นมีการจัดวางตู้เก็บของประจำตัวทหารไว้ที่บริเวณหัวเตียงติดผนังในขณะที่ภาพในคลิปวิดีโอนะคะแสดงภาพตู้เก็บของวางอยู่ที่บริเวณกลางโรงนอนกองทัพบกก็มีการประสานไปยังเจ้าของเพจดังกล่าวแล้วล่ะค่ะบอกว่าขอให้ตรวจสอบแหล่งที่มาแล้วก็แจ้งข้อมูลจากผู้แจ้งเบาะแสอีกครั้งนึงปัจจุบันก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพิสูจน์อยู่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะหากพบว่าภายหลังเนี่ยมีการกระทำผิดจริงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยทหารแห่งอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์การกำลังสำรองค่ายธนรัฐกองทัพบกก็บอกว่าพร้อมที่จะสอบสวนแล้วก็ลงโทษตามระเบียบทางราชการค่ะ
1: กองทัพบกก็เข้าใจและก็ขอบคุณในเจตนาดีของทุกภาคส่วนนะครับที่ช่วยติดตามตรวจสอบการกระทำผิดในหน่วยทหารแต่เพื่อป้องกันผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจนอาจจะส่งผลกระทบต่อบุคคลและองค์กรจึงขอความร่วมมือผู้ที่ต้องการจะตรวจสอบข้อมูลภายในกองทัพบกสามารถประสานมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงเพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนในการใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะช่องทางที่มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างถี่ถ้วนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมข่าวสารที่ถูกต้องต่อไปครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้น่ากลัวมากๆเลยนะคะเห็นในกรณี AI ก็ทำได้
1: ใช่ครับ
0: แทบจะแนบเนียนค่ะแต่ว่าเคสนี้เดี๋ยวเราตรวจสอบอีกทีนะคะเดี๋ยวชี้แจงค่ะมาดูเรื่องของการตรวจจับสิ่งผิดกฎหมายนะคะกองกำลังผาเมืองค่ะโดยหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพปะทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดที่บริเวณช่องทางบ้านปะสีอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงของเวลา 4:00 น. 28 เมษายนที่ผ่านมาค่ะขณะนั้นก็ได้รับแจ้งจากหน่วยข่าวว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านข้ามมายังฝั่งไทยตรงข้ามตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดกำลังพลนะคะทำการลาดตระเวนจำนวน2ชุดปฏิบัติการเฝ้าตรวจค่ะโอ้โหจนมาถึงวันที่3พฤษภาคมเลยช่วงของเวลา 1:30 ค่ะก็ปรากฏว่าพบกลุ่มขบวนการจริงๆนะคะประมาณ 15-20 คนเดินเข้ามาลัดเลาะตามภูมิประเทศทางหน่วยก็บอกให้หยุดกลุ่มขบวนการก็ไม่หยุดนะคะแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่เราปะทะกัน5นาทีหลังจากเหตุการณ์สงบเราก็วางกำลังควบคุมพื้นที่ฝ่ายเราปลอดภัยค่ะโชคดีแล้วก็กลุ่มขบวนการเนี่ยอาศัยความมืดหลบหนีไปต่อมารุ่งเช้าค่ะเข้าไปตรวจสอบก็ปรากฏว่าไปพบกระสอบดัดแปลงเป้สัมภาระสะพายหลังภายในเนี่ยบรรจุยาไอซ์20เป้ค่ะคุณสุธีเยอะมากเป้ละ15ก้อนก้อนละ1กิโลกรัมน้ำหนักรวม300กิโลกรัมค่ะหน่วยก็ประสานกับทางตำรวจนะคะเตรียมดำเนินการในขั้นต่อไปค่ะ
1: ครับกองกำลังผาเมืองโดยสถานีเรือเชียงแสนแล้วก็นรขอเขตเชียงรายนะครับจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบริเวณถนนสาธารณะติดกับแม่น้ำโขงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่เงินเนี่ยนะครับพบชาวจีน4รายครับได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนสืบสวนนะครับด่านตม.ของเชียงแสนแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบบุคคลดังกล่าวแล้วก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ได้จับกลุ่มแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านแซวเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายปัจจุบันหน่วยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนสืบสวนขยายผลรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะรายงานให้ทราบต่อไปครับ
0: ค่ะกองกำลังผาเมืองดูแลทางภาคเหนือนะคะมาที่ทางด้านของภาคกลางกันบ้างค่ะก็กองทัพภาคที่1เนี่ยดูแลพื้นที่อันนี้กองกำลังบุรพาค่ะหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศโดยชุดควบคุมทหารพรานที่12ก็ร่วมกับทางตำรวจจังหวัดสระแก้วนะคะตม.ค่ะด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะ รวมถึงศุลกากรอรัญญประเทศอำนวยความสะดวกในการเดินทางผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกปอยเป็ดและพื้นที่ควบคุมให้กับชาวกัมพูชาที่เคยถูกจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีสิ้นสุดลงแล้วมากถึง55คนค่ะเพื่อผลักดันกลับประเทศนะคะไปดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายที่ประเทศกัมพูชาต่อไปค่ะที่ประตูพรมแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะ
1: ส่วนกองร้อยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่2110หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ก็ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวนะครับว่ามีการส่งมอบยาเสพติดในพื้นที่ทางเข้าบ้านโคกสะอาดหมู่ที่9ตำบลหนองแหวงอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีครับจึงบูรณาการกำลังร่วมกับนรขสนสถานีเรือสังคมนะครับเดินทางเข้าตรวจสอบตามสถานที่ที่ได้รับแจ้งก็พบกับนายพรัญญูอายุ35ปีแสดงท่าทางมีพิรุธตกใจนะเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจค้นพบว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ภายในร่างกายประมาณ266เม็ดผมไม่ได้ไว้เพื่อเสพนะฮะเยอะขนาดนี้เจ้าหน้าที่จึงนำตัวนายพรัญญูเนี่ยพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.น้ำสมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคร
0: ับ ค่ะไปทางใต้กันบ้างนะคะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะท่านก็ไปให้กำลังใจชุดปฏิบัติการที่3กองร้อยเฉพาะกิจรบพิเศษฐานศรีศุกร์หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่44ตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาค่ะท่านไปให้กำลังใจแล้วก็มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลด้วยส่วนทางด้านของกองร้อยทหารพรานที่4204หน่วยเฉพาะกิจ ทหารพรานที่42ก็ไปมอบธงชาติธงไตรตรงให้กับโรงเรียนตาดีกาบ้านถนนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะ
1: จากช่วงนี้ฝนคงจะมาเร็วนะครับด
0: ู
1: แลสุขภาพกันด้วยเดินทางปลอดภัยทุกท่านวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทบกเพื่อประชาชนชาววันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สวัสดีครับออฟจุมพลครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ความพยายามไม่เคยทรยศใครขอเพียงแค่เราไม่ทรยศตัวเอง
2: Inspiration
3: สนับสนุนโดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอบ Blue Response TT

0: ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนากาญเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จับตาพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเข้าครม.วันนี้ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาเตรียมยื่นยติขอให้รัฐบาลทบทวนโครงการแลนด์บิดต่อที่ประชุมวุฒิสภาและพายุฤดูร้อนพัดถล่มทำเสียหายหลายจังหวัดติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้วาระสำคัญเกี่ยวกับการเสนอพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อรับมือผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางขณะที่นายผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กชวนประชาชนจับตาวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีมติรับรองให้กฎหมายฉบับใดบ้างที่ค้างจากสภาชุดที่แล้วให้ได้ไปต่อเนื่องจากมีหลายฉบับที่พรรคประชาชนเคยร่วมกันเสนอเข้าสภาและเห็นว่ามีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนเช่นพรบการแข่งขันทางการค้าที่จะแก้ปัญหาเรื่องค่ามือถือที่แพงขึ้นพรบอากาศสะอาดที่จะแก้ไขปัญหาอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ฝุ่น PM 2.5 และการปล่อยสารมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภาเตรียมยื่นยติขอให้รัฐบาลทบทวนโครงการแลนด์บิดต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวันนี้และพรรคประชาชนเตรียมเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม.พร้อมเปิดแคมเปญเลือกตั้งกทม.กรุงเทพง่ายๆปลายผู้ว่าประชาชนที่3ย่านมิตรทาวตั้งแต่เวลา 17:00 น.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการอัครนันท์ลุยตรวจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.หลังพบแบบเรียนปี 2551 ยังใช้งานขณะที่สั่งอธิบดีสกร.เรื่องชี้แจงภายในวันนี้พร้อมเดินหน้าปรับหลักสูตรครั้งใหญ่ให้ทันโลกยุคใหม่เวลา 9:00 น.คณะอนุกรรมการด้านการต่างประเทศในคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์วุฒิสภาจัดอภิปรายเรื่องวุฒิสภาไขปัญหาวิกฤตพลังงานไทยโดยมีนายมงคลสุรัตน์สัจจาประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีเปิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มทำเสียหายหลายจังหวัดและวันนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: โลกใบนี้มันมีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบก
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
4: เอาอย่าพึ่งนะครับเปิดใหม่แล้วนะครับวันนี้มาพร้อมกันเลย
5: หายอะไรอ่ะหายกระป๋องกระป๋องหายกระป๋องหายกระป๋อง
4: เย้ขอบมือด้วยนะคะสิบบรีด้วยนะคะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนุ้ยค่ะสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
4: ไม่ถูกหรือเปล่า
6: ถูกแล้วสิ
4: ไม่ถูกแล้วเนาะเปิดสี่นะหนึ่งสองสี่นะ
6: เพราะว่าอะไรบุ๊กชอบวางยาอ่องนะ
4: ไม่ใช่ยาค่ะเขาสลับไม่ถูกค่ะฉันเปิดถูกแล้วค่ะวันนี้ติดไมค์4เป็นไมค์3ค่ะ
5: เออเอาล่ะเอาล่ะ
4: วันนี้รถกลับมาติดอีกแล้วคนขยันทำงานจังเลยเน
6: า
4: ะ
6: ตึกติดแล้วใช่ไหม
5: เธอติด
6: ตอนหลังตึกยังไม่ติด
5: ติดสุดๆส
4: านี่ขนาดออกจากบ้านตอน 6:45
5: จ้า
4: ติดค่ะ
5: เธอแล้วฉันบอกเลยนะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากเลยตอนเย็น
4: จริง
6: ใช่
4: 4โมงอ่ะฟ้าถล่มเลยอ
5: ่
4: ะ
5: ใช่ฟ้าถล่มดินทลายแม
6: ่ทั่วกรุงเทพ
5: ใช่
6: นครปฐมเธอเห็นไหม
5: ทำไม
6: เสาไฟมันหล่น
5: เว้ยน่ากลัวมาก
6: แกถ้าเกิดฉันคิดนะดูจากภาพที่บอกว่ามีรถเก่งฮะขับ
5: ใช่
6: ไฟล้มแกว่าคนขับเป็นไรไหมหรือว่ายังไงอ่ะ
5: อาจจะบาดเจ็บ
6: ฉันรู้สึกว่
5: าอาจจะบาดเจ็บ
6: ถ้าเกิดฉันอยู่ตรงนั้นอ่ะทำอะไรไม่ถูกเลยนะ
5: เนาะอาจจะบาดเจ็บ
4: เขาบอกว่าหลายที่น้ำท่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังการเดินทางเราไม่รู้ว่าเราเข้าสู่หน้าฝนหรือยังนะ
6: ใกล้แล้ว
5: เดี๋ยวใกล้ละ
6: 6-8กรมอุตุเขาบอกว่า6-8เนี่ยฝนจะตกหนัก
4: วันนี้พยากรณ์อากาศในโทรศัพท์มือถือก็เตือนว่า
5: ว่าอะไร
4: ตกหนัก
5: อีกแล้วหรอ
6: แต่ที่หนักเลยอ่ะกรมอุตุเขาเตือน6-8พายุลมแรงแล้วก็ฝนตกหนัก48จังหวัดทั่วประเทศเนาะ48จังหวัดส่วนจังหวัดที่ไม่ตกร้อนมากเธอเลือกว่าจะเอาอะไร
4: ตกหนักก็แล้วกัน
6: ตกหนักคือกันลมกันโชคแรงนะ48จังหว
4: ั
6: ด
4: วันนี้นะเขาบอกเลยว่าคำเตือนเรื่องฝนตกหนักประกาศคำเตือนฝนตกหนักเลยจากกรมอุตุนิยมวิทยา
6: น่ากลัวนะมันมืดไปหมดเลยอ่ะ
4: วันนี้6โมงเย็นนางมาแน่เขาบอกงี
6: ้
5: มาแน่หรอ
4: 6โมงเย็นนางมาแน
6: ่ลมช่วงนี้เราสังเกตเวลาฝนตกลมจะมาแรง
4: เมื่อวาน
6: เนี่ยทอภาพนี่ๆๆอันเนี้ย
5: ใช่ใช่ใช่
6: น่ากลัวมาก
5: พายุฝนถล่มสามพรานไงเสาไฟหักโค่นนับ10ต้นไงทับรถพังเลยไงเธอ
6: แล้วก็แบบทุเรียนอ่ะ4ตันน่ะส่วนเขาอ่ะ
5: ร่วง
6: หมดเลยอ่ะ
5: สงสารเน
6: าะสงสารมาก
5: เพราะฝนมันตกหนักอ่ะเนาะวิมานหนามใช่
4: วิมานหนามสุดๆอ่ะเมื่อวานแถวแถวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเม่งจงเม่งสายไฟดับแถวบ้านแม่ไงแถวโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนเทพรีราอะไรอย่างเงี้ย
6: อ๋อย่านนาน
4: จะไฟดับเพราะฝนมันตกหนักมากหม้อแปลงระเบิดจะเดินทางไปไหนมาไหนช่วงนี้ต้องระมัดระวังแต่เหมือนมันรู้นะเธอพอ6โมงปุ๊บมันหยุดเลยเมื่อวานเนี้ย
6: ดีหน่อยแต่เมื่อวานวันหยุดมันก็เลยไม่ได้กระทบเยอะ
5: ใช่
6: ถ
5: ้
6: าเกิดเมื่อวาน
4: ลองตกลองตกเมื่อวานทำงานสิ
6: การจราจรเป็น
4: โดนเล่นมีซอลล่าเลยล่ะเนี่ยเลยค่ะ
5: แล้วเมื่อวานนี้นะมีหลายคลิปเลยนะที่แบบเป็นพายุโหมกระหน่ำพัดกระจกพังร้านอาหารพังไปหมดแต่เมื่อวานนี้แกฉันขับรถใช่ปะฉันขับรถอยู่อ่ะคือแทบจะต้องจอดเลยอ่ะ
6: มันแรงมาก
5: มันแรงมากจนมองอะไรไม่เห็นเว้ยเมื่อวานเนี้ย
4: นะครับนะ
6: ยังน่ากลัวเลย
4: มันตกหนักมากจริงๆอ่ะมันต้องระมัดระวังเลยอ่ะ
5: นะค่ะมาดูเรื่องนี้หน่อยดีกว่าใครที่ชอบไปเที่ยวเรือสำราญบ้าง
6: เรา
4: ฉันไม่ได้ไปเที่ยวแต่ฉันรู้จักผู้ชายทำงานอยู่บนเรือสำราญ
6: ฉันชอบการไปเที่ยวนั่ง
5: อันนั้นคือเล่าหรืออวดหรืออะไร
4: ไม่ได้เล่าไม่ได้อวดแต่ว่ารู้จ
6: ัก
4: แหมฝรั่งอยู่แล้ว
5: คุยว่าโอ้อวด
6: แล้วเธอคุยกับเขาบ่อยไหม
4: ก็คุยบ่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะขอคุยวันนี้ว่าเรือที่คุณอยู่อ่ะมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นใหม
5: ่ล่าสุดครับมันมีเรือสำราญคันหนึ่งหนาชื่อว่าเรือสำราญMV Hondius แล่นอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกในเรือปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเหมือนหนังเลยเธอเหมือนหนังอ่ะ
4: มีชื่อว่า
5: เหมือนหนังซอมบี้อ่ะเธอเข้าใจเขาหมายป่ะ
6: เ
5: รือมันแล่นอยู่มันก็เป็นที่ปิดเนาะเรือเนาะ
6: ใช่
5: แล้วปรากฏว่ามันมีเชื้อไวรัสฮันตาเธอตอนนี้เนี่ยมีการยืนยันแล้ว1รายมี5รายเข้าข่ายต้องสงสัยและผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด6รายผู้เสียชีวิต3ราย
4: บนเรือเหรอ
5: ใช่
6: ว่าติดแล้วเสียชีวิตเนี่ยแหละมันน่ากลัวตรงนี้ เนี่ยทั้งหมดเป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะคะคือผู้ป่วย1คนเนี่ยตอนนี้อยู่ใน ICU แล้วก็ต้องรักษาแถวแอฟริกาใต้คือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมีการสอบสวนก็มีการแบบว่าไปทดสอบในห้องแลบแล้วก็มีการสอบสวนว่าที่มาของโรคเนี่ยมันมาได้ยังไงประมาณนี้คือเจ้าหน้าที่บนเรือเนี่ยนะก็ช่วยเหลือผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรืออยู่นะคะคือองค์การอนามัยโลกเขาเลยออกมาประสานงานไปยังประเทศต่างๆเนี่ยแล้วก็รวมถึงบริษัทที่เดินเรืออะไรประมาณนี้นะคะให้เคลื่อนย้ายผู้โดยสาร2รายเนี่ยที่ป่วยเนี่ยออกไปรักษาแล้วก็มีการประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับผู้โดยสารที่อยู่เหลืออยู่บนเรือสมมุติคำถามถ้าเธออยู่บนเรือเธอแพนิคมั้ย
5: แพนิคสิ
4: เธอจะไม่กลัวสิ
6: ฉันจำตัวไม่ถูกเลยอ่ะจะกลับเข้าประเทศก็
4: ไม่ได้ค่ะ
6: ฉันคือความเสี่ยงอีก
5: ฉันจะปิดตัวอยู่ในห้อง
6: เนาะ
5: ขังตัวอยู่ในห้องไม่ออกไปไหน
6: ต้องถามเจ้าหน้าที่ว่าแบบระยะฟักตัวมันเท่าไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
5: ไม่ล่ะแต่ฉันเชื่อว่าบนเรือเขาก็น่าจะมีวิธีการแหละว่าต้องทำตัวยังไงอะไรอย่างเง
6: ี้
5: ยเก็ตฟิลไหม
4: คือน่าจะอยู่ห้องใครห้องมันตอนเนี้ยแล้วก็เอาหงอาหารก็น่าจะไม่ได้ทันรวมหรอก
5: ใช่ฉันก็คิดว่า
4: ห้องอะไรอย่าง
5: รู้สึกแบบนั้นเหมือนกัน
4: เข้าใจป่ะแล้วที่สำคัญคือยังขึ้นฝั่งไม่ได้ฉันว่าเธอเขาใจปั๊บมาต้องเล่นอย่างเงี้ยมันเหมือนหนังอ่ะ
5: เหมือนหนัง
6: จำได้ป่ะเหมือนตอนไวรัสโควิดอ่ะ
5: ใช่
6: เขาก็กักตัวคนบนเรือ 2,000 กว่าคนให้อยู่ในเรือก่อนแบบนี
4: ้มาโอเวอร์ไปเธอกระโดดลงน้ำแล้วก็ว่ายเข้าฝั่งไม่ได้เธอตายค่ะ
6: ตุยตั้งแต่กระโดดลงแล้ว
4: ฉันแนะนำเลยนะถ้าเกิดเธออยู่ตรงนั้นเธอเอาหน้าไปชนกับภูเขาน้ำแข็ง
5: นั่นไททานิก
4: โอเค
5: คนละเรื่องกันแม่
6: คือไอเชื้อไวรัสฮันตาเนี่ยมันมาจากอะไรอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเชื้อไวรัสฮันตาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าการสัมผัสภายนอกเขาจะยังบอกสัมผัสภายนอก
4: ไม่ใช่ภายในแค่ชุดเล็กแฮปปี้มิล
6: การสัมผัสมือ
5: จ
6: ับ
4: จับ ลาย
5: จับ
6: การ
4: แต่มันเป็นพาหะมาจากหนูนะ
5: ฉี่หนู
4: ฉี่หนู
6: อุจจาระของหนู
5: ใช่
4: เนี่ยต้องระมัดระวังเพราะในเรือเรามันมีหนูอยู่แล้วเธอ
5: เออในเรือมีหนูอยู่แล้ว
4: มันมีอยู่แล้วเธอเอาหงอาหารค่ำค่ำคืนคืนเธอเข้าใจป่ะ
5: เขาบอกว่าตัวที่เป็นพาหะคือหนูและสัตว์ฟันแทะ
4: ก็พวกหนูและคืน
5: ติดต่อผ่านการสูดดมละอองจากมูล
6: ฉันว่าวันนี
5: ้ปัสสาวะ
6: บนเรือ
5: น้ำลาย
6: แบบหนูแล้วมันก็เลยแบบ
5: มันเป็นละอองไงเป็นสปอร์ขึ้นมา
6: ใช่
5: เข้าใจไหม
6: นั่นแหละ
4: หรือว่าบนเรือพอมันอยู่ในเรือมันออกไปไหนไม่ได้มันใช้เวลาหลายวันอาจจะมีการแลกเปลี่ยนแบคโตบาซิลัสกันบนเรือ
5: ไม่สิแต่มันต้องเริ่มต้นมาจากการที่เราสูดลมเข้าสูดหายใจจากฉี่หนูเข้าไปก่อน
4: ฉันว่าอาจจะแบบไปอยู่ในตรงนั้นตรงนี้แล้วได้กลิ่นฉี่หนูเข้ามาแล้วหลังจากนั้นก
5: ็ไม่หรอกแกฉันว่ามันมองไม่เห็นนะ
4: ใช่
6: มันเป็นละออง
5: สปอร์พวกเนี้ย
6: เป็นละอองเราหายใจเข้าไป
4: ไอ้หนูฉี่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถรู้ว่ามันวิ่งผ่านอะไรยังไงเธอเข้าใจปะ
5: ใช่
4: ฉันถึงบอกไงบางทีเนี่ยมันถึงมีคลิปว่าร้านหรูร้านนั้นร้านนี้มันมีเข้าใจปะมีมิกกี้เมาส์วิ่งผ่านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหยุดอยู่บ้านก็เหมือนกันนะเอาหงอาหารเธอคิดว่าเอาฝาฉี่ครอบเอาไว้แล้วเธอเขาจัดการไม่ได้
6: ความสะอาดสำคัญที่ส
4: ุ
6: ดความสะอาดของบ้านอย่าปล่อยให้มีหนู
4: เซเลบบาร์ไม่เอานะหนู
6: ทำไมอ่ะ
4: น่ะน่ะฉี่เนี่ยฉี่เนี่ยไม่เอานะ
6: วันนี้แรงแต่เช้าเลยเซเลบบาร
4: ์ลูกหนูเก็บกดอะไรป่าวนะเซเลบบาร์นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังแต่ตอนนี้อย่างที่บอกเลยว่ามันยังไม่น่ามีการแพร่ระบาดเข้ามาถึงประเทศไทย
6: ใช่ใช่ค่ะ
4: แต่อะไรก็ไม่แน่เธอจำตอนโควิดได้ไหมล่ะพับเดียวเท่านั้นล่ะ
6: อันนี้แถบอเมริกาใต้แถวอาร์เจนตินาแถวอะไรอย่างงี้
4: พวกอเมริกาใต้พวกลาตินอเมริกันน่ะเออก็ต้องระมัดระวังนะจ๊ะอันนี้
6: แต่เขาบอกว่าเรือสำราญอ่ะเวลาท่องไปตามแบบอเมริกาใต้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกสนุกมากคนลาติน
4: บาฮามาส
6: เออปาร์ตี้บนเรือสนุกมาก
5: แกแล้วฉันอยากรู้ว่าสมมติเราอยู่บนเรือใช่ป่ะแล้วเราดันเป็นแบบป่วยหนักมากเนี่ยเขามีโรงพยาบาล
6: มีหมอ
5: ใช่ไหม
6: เรือพยาบาล
4: ที่บอก
6: มีห้องพยาบาล
4: รู้จักกับคนที่อยู่บนเรือเป็นพยาบาล
6: โอ้ตายแล้ว
4: เป็นพยาบาลบนเรือ เป็นบุรุษพยาบาลเนี่ย
5: เลิศ
4: เขาจะมีหมอมีกัปตันมีพยาบาลมีครบหรอ
5: แล้วเขาฉีดยาเก่งไหม
4: ยังไม่เคยโดนฉีดสิเป็นเพื่อน
6: เพราะเรายังไม่ป่วยใช่ไหม
4: เราไม่ป่วยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าไอ้คอกแค่เราจะให้เขาแบบกวาดลิ้นให้ละ
5: อ๋อ
4: แล้วก็จะหาย
5: โอเคแต่ยังไม่ถึงขั้นฉีดยาฉีดอะไร
4: ไม่กล้าฉีด
5: เพราะว่าทำไมเข็มเขาใหญ่หรอ
4: ไม่กล้าเพราะว่ากลัว
6: อ๋อกลัว
4: ร้องไห้นะ
6: หรอ
4: เวลาหนูไปฉีดยาอะไรแล้วหนูเจอแบบ
6: กลัวเข็ม
4: เข็มที่มันใหญ่หน
5: ู
4: กินอ้าดอย่างเง
5: ี้ยหลับจริง
4: กล
5: ั
4: ว
5: กลัวมากเลยเน
4: า
5: ะ
4: ไม่เอา เงี้ย
5: รอดอ่ะกลัวมาก
4: แล้วแบบเราก็แบบมาจากเอเชียเนาะเราเป็นโรคกล
5: ั
6: วคิดกลัว
5: นะเพราะเรามันเป็นผู้หญิงตัวเล็กจากเอเชียไงผู้หญิงผิวเหลืองจากเอเชียเราจะไปสู้กับผู้หญิงผู้ชายผิวขาวได้ยังไง
4: เรามาจากเอเชียแปซิฟิกไม่เรามาจากเอเชียตะวันออกเรามาจากเอเชียอะไร
5: เซาท์อีสต์เอเชีย
4: เอเชียใช่ป่ะเออเห็นมั้ยล่ะเนี่ยเราก็ต้องกลัวเรื่องพวกนี
5: ้อ่ะไหนคิดใหม่สิ
4: เนี่ยสั่นหัวไม่เอากลัวไปหมดตัวสั่นเลยนะ
5: หวาดกลัว
4: หวาดกลัว
5: หวาดกลัว
4: กลัวมาก
5: ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง
4: สากไม้สากไม้นอกจากสามารถตำเครื่องพริกเครื่องแกงได้แล้วยังสามารถเอามาตีพริกได้ด้วยว้า
5: ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งก็แต่ยัง
4: กระเจี๊ยบออกเสียงว่ากระเจี๊ยบ
5: ใช่
4: กระเจี๊ยบเขียวสามารถลวกกินกับน้ำพริกได
5: ้ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งจบจ้าเอาล่ะยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะตอนนี้นะ
6: แพทย์บอกไปเรื่องเข็มได้ยังไง
5: นะคะเธอเธอเกิดอะไรขึ้นตรงทางพิเศษบูรพาวิถีหรอทำไมกรุงเทพต้องออกมาย้ำว่าโครงสร้างยังแข็งแรงอยู่มันเกิดอะไรขึ้นฮะ
4: ไฟไหม้หรอ
6: ไฟไหม้ไฟไหม้รถบรรทุก
2: เขาคนแบตเตอรี
6: ่เนี่ยมันระเบิดเนี่ยมันระเบิดเนี่ยเขาบอกว่าเกิดเหตุ
5: เกิดอะไรขึ้น
6: ไหม้อย่างรุนแรงเลยนะคะเพราะว่ารถบรรทุกคันนี้ขนแบตเตอรี่ลิเทียมพอช่วงนี้อากาศมันร้อนพอแบตมันเกิดความร้อนสูงแล้วก็เลยมีการระเบิดเปลวไฟก็เลยพุ่งสูงไปกระทบโครงสร้าง
4: ข้างบน
5: ว้าย
6: ด่วนบูรพาวิถี
5: เธอ
6: คอนกรีตบางส่วนเนี่ยมันก็เลยกระเทาะแล้วก็ร่วงลงมาบนถนน
4: เธอในคลิป
6: น่ากลัว
5: อ๋อฟิลว่ารถบรรทุกแบตลิเทียมเนี่ยอยู่ข้างล่าง
6: ใช
5: ่แต่ว่าเพลิงไหม้มันสูงขึ้นไปจนไปแตะบนทางด่วนบูรพาวิถี
6: เหมือนจุดไฟแล้วข้างบนเป็นกระทะอ่ะไอ้ทางด่วนคือกระทะเราวางไว้บนเตาต้นเตาไฟอ่ะประมาณ
5: โอ้ยน่ากลัวจังเลย
6: น่ากลัวเนี่ยค่ะก็พอเกิดเหตุการณ์อันนี้เสร็จนะคะก็พอดับไฟได้เนี่ยก็มีการสั่งการให้ทีมวิศวะนะเข้าไปดูว่าโครงสร้างมันโอเคหรือเปล่าหรือยังไงบ้างนะคะปิดช่องการจราจรเสร็จแล้วตอนประมาณ5ทุ่มเนี่ยทางการทางพิเศษเนี่ยเขาก็เลยมีการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นก่อนคือความเสียหายมันเสียหายเฉพาะผิวของคอนกรีต ที่มันโดนเปลวไฟแล้วมันก็ร่วงลงมาแต่โครงสร้างของคอนกรีตน่ะยังมีความแข็งแรงเหมือนเดิมยังไม่เสียรูปนะคะหรือว่าเกิดการโค้งงออะไรไม่มีแค่เปลือกคอนกรีตที่ร่วงลงมาการทางพิเศษน่ะเขาก็เลยมีการดำเนินการกระเทาะคอนกรีตในส่วนที่มันหลุดล่อนที่มันมีแนวโน้มว่าจะร่วงลงมาเกิดอันตรายได้อะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเสร็จนะคะประมาณวันที่4พฤษภาคมจะแล้วเสร็จแล้วก็ตอนนี้ปิดการจราจรตรงนั้นก่อน
5: น่ากลัว
6: ใต้ทางด่วนนะ
4: แต่ว่าบนทางด่วนนะบูรพาวิถียังคงสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ
6: เพราะว่าโครงสร้างยัง
5: ฉันว่าน่าจะเป็นที่ผิวอะ
6: ใช่
5: เป็นที่ผิวของปูนซีเมนต์ต่างๆพอมันโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะกร่อนได
6: ้
5: นะครับแต่ว่าตัวโครงสร้างที่รับน้ำหนักอะไรเงี้ยยังไม่เป็นไรนะครับปกติอยู
4: ่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงก็สามารถที่จะเดินทางโดยปกติได้
6: ช่วงนี้อากาศร้อนเนี่ยล่าสุดมีข่าวแบบไอ้พวกแบบอะไรนะ power bank อ่ะระเบิดเยอะนะ
5: ใช่
4: ห้ามไปชาร์จทิ้งเอาไว้ด้วยนะเธอมันอันตราย
5: นี่แหละลิเทียมเนี่ย
6: แบตลิเทียมนี่ไงคือเขาบอกช่วงนี้อากาศร้อนก็ต้องระวังอย่าแบบอย่าเอาไปไว้ในรถอย่าเอาไปไว้แบบในพื้นที่ที่แดดส่องถึงแล้วมันร้อนมากอะไรเงี้ย
5: เธอในรถเนี่ยตัวดีเลยนะ
6: อันตรายมาก
5: เธอรู้ป่ะบางทีอ่ะไฟไหม้ได้เลยนะของในรถอ่ะ
6: ใช่
4: มันเคยเกิดขึ้นแล้วไง
5: ใช่
4: เพราะว่ากระจกหน้ารถมันเป็นเหมือนตอนที่เราทดสอบวิทยาศาสตร์ตอนเด็กๆเธอเข้าใจป่ะ
5: เลนวาวเลนนูนอ่ะเธอ
4: เราไปเอากระดาษวางเอาของอะไรที่มันติดไฟง่ายวางไว้หน้ารถแล้วพอแสงแดดมันตกกระทบพอดีแล้วมันลงมาที่กระดงกระดาษพลาสติกอะไรเงี้ยมันเคยมีข่าวมาแล้วนะเธอ
5: ใช่
4: ต้องระมัดระวังนะ
6: เดี๋ยวนี้ฉันว่าอากาศบ้านเราร้อนหน้าร้อนอ่ะมันต้องควบคุมอุณหภูมิเนาะเวลาแบบบรรทุกแบตเตอรี่อ่ะ
5: ใช่
6: ต้องควบคุมอุณหภูม
4: ิเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูให้ดีด้วยสำหรับพวกเราด้วยแหละนะจ๋าน
5: ะค่ะ
4: คอนกรีตอ่านว่า
6: ตึ้งตึ้งตึ้งต
4: ึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งคอนกรีตอ่านว่าคอนกรีตไม่ใช่คอนกรีตอะไรวะ
5: เคยมีคนอ่านคอนกรีตด้วยหร
6: อ
5: เคยด้วยหรอบ้าไม่น่ามีมั้งตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงคอนกรีตอ่านว่าคอนกรีตไม่ใช่คอนก รีดตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง
4: ไม่รู้หรอก
5: เข้าใจยังนะครับชวนคุยหน่อยทุกคน
4: เรื่องราวของ
5: ชุดลูกเสือ
4: เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเปิดโรงเรียนละ
5: ใช่
4: โรงเรียนรัฐบาลทั่วกรุงเทพที่ปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่น
5: ใช่
4: เด็กจะกลับมาเปิดเทอมแล้ววันที่15
5: ตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ในยุคของการซื้อชุดนักเรียนเนาะช่วงนี้จะเปิดเทอมใหม่ก็ซื้อชุดนักเรียนกัน
6: ตอนนี้เริ่มมีแบบ back to school แล
5: ้
6: ว
5: ตอนรุ่นพวกเธอซื้อทุกปีปะ
6: ไม่
4: คือของฉันน่าจะได้รับเขาเรียกว่าสมบัติจากรุ่นพี
2: ่
4: บางทีพอเขาจบไปแล้วอะเขาก็
6: ซื้อทุกปีไหม
5: ฉันซื้อทุกปีเพราะฉันอ้วนเร็วตอนเด็กอะ
4: ของฉันคือบางทีต้องตัดเลยเพราะว่าอ้วนจริงๆ
5: ใช่เพราะตอนเด็กฉันอย่างเงี้ยฉันก็โตทุกปีฉันก็ซื้อทุกปีซื้อที่ก็ซื้อ4-5ชุดอย่างเงี้ยแล้วแต
6: ่ของเราแบบซื้อเพื
5: ่อตัวใหญ่เพื่อไปเลยใช่ไหม
6: ตัวใหญ่ไว้หน่อยแล้วพอ3 ปีแล้วมันจะพอดีเลย
5: ไม่แต่ตอนม.ปลายก็
6: ไม่ต้องเปลี่ยนแล้ว
5: ก็ไม่ค่อยซื้อ
6: เขาไม่ได้โตขึ้น
5: แล้วเออไม่ได้ซื้อที่เหมือนตอนมอต้น
6: อ
5: ่ะตอนมอต้นมาประถมอะไรเงี้ย
6: คือประถมมาซื้อทุกปี
5: คือโตเร็วไงเด็กโตเร็วใช่ไหมล่ะ
6: ใช
5: ่แต่ทีนี้ครับ1ชุดที่เป็นคำถามอยู่ตอนนี้กลายเป็นประเด็นในดราม่าแอดดิกเลยผู้ปกครองรายหนึ่งร้องทุกมาเกี่ยวกับภาระใช้จ่ายในการซื้อชุดลูกเสือพอชุดลูกเสือเธอมันมีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะ
4: Walker.
5: ไหนจะวอลเกอร์ไหนจะผ้าพันคอไหนจะหมวกไหนจะผู้ไหนจะอินทนูไหนจะถุงเท้าไหนจะรองเท้าไหนจะเข็มขัดไหนจะอะไรคือมันเยอะมากเลยแล้วชุดหนึ่งเนี่ย1,500นะทั้งเซตอะ
4: แพงนะว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้มันยังจำเป็นต้องแต่งเต็มยศหรือเปล่า
6: คือบางโรงเรียนน่ะเขาให้อนุโลมแล้วกระทรวงศึกษาธิการออกมาประกาศเลยนะคะว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยกระทรวงเป็นคนออกมาประกาศเลยว่าให้ใส่ได้แบบผ้าพันคอให้อยู่ใน
4: ชุดกากี
6: อยู่ในแต่ละโรงเรียนพิจารณาเองว่าบางโรงเรียนน่ะเขาให้ใส่ชุดพละแล้วก็ใส่ผ้าพันคอ
5: ลด
6: แค่นั้นเลย
5: ลด
6: ไม่ต้องเต็มชุด
5: ลด
6: เต็มยศของชุดลูกเสือและเนนารี
5: เพราะการเป็นลูกเสือไม่ได้อยู่ที่ชุดจ้ะ
6: ใช่บางโรงเรียนก็เป็นชุดนักเรียนแล้วก็ใส่ผ้าพันคอแล้วแต่ว่าโรงเรียนจะให้ออกแบบชุดลูกเสือแบบไหน
5: อันเนี้ยลดมากเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะลูกเสือชุดลูกเสือบางทีก็อึดอัดด้วย
6: ใช่ร้อน
5: แล้วมันราคาแพง
6: แล้วอย่างเนี่ยใส่ชุดพละเห็นปะ
5: ใช่แล้วอย่างที่เราบอกกันนะครับเด็กอ่ะมันโตเร็ว
6: ใช่
5: มันต้องซื้อชุดใหม่ทุกปีอยู่แล้ว
6: กระทรวงเขาออกมาประกาศเองแต่บางโรงเรียนยังติดพฤติกรรมแบบเดิม
4: ให้ใส่เต็มยศอยู
6: ่
5: ไม่ใช่
6: ไม
5: ่
6: เต็มยศกฎโรงเรียน
5: เอาจริงๆนะคำว่าดุลยพินิจอ่ะไม่เลิศ
6: ทีเนี้ยต้องออกมาประกาศเลย
5: ควรสั่งไปเลยเช่นด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ขอความร่วมมือโรงเรียนทุกโรงเรียน
4: ให้ใส่แบบชุดกากีและหมวกวอลเกอร์พอจบ
5: เออ
6: เขาอะประกาศ
4: พอ
6: เขาประกาศแบบนั้นไปแล้วแต่โรงเรียนบางโรงเรียนยังแบบยึดติดพฤติกรรมเดิม
4: ฉันรู้ละเราจะขอความช่วยเหลือจากใคร
6: รัฐมนตรีช่วยกรอบไม่วันก่อนดูข่าวรัฐมนตรีช่วยกรอบลงพื้นที
4: ่ไปดูรถอะไรนะแล้วนักเรียน
6: ลงพื้นที่ไปดูนี่แหละเกี่ยวกับชุดลูกเสือเนี่ยแ
4: หละ เราพูดอินมา
6: ฮะ
4: เราพูดอินท่านมาย
6: ังไม่ตื่น
4: เ
6: ออ
5: ช่วยหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีอ่ะเธอ1,500เยอะนะ
4: อุ้ยสำหรับครอบครัวนึง
5: สำหรับครอบครัวน
6: ึงรัฐมนตรีช่วยกรอบเนี่ยแหละเป็นคนลงพื้นที่จำได้เลยแล้วก็บอกว่าชุดลูกเสือไม่จำเป็นต้องใส่เนี่ยเขาก็ย้ำอีกทีนึงแล้วก็ไปดูเรื่องบทเรียนตั้งแต่ปี 51มันเก่ามากเขาบอกให้ปรับเรื่องของแบบรูปแบบการเรียนการสอนได้แล้ว
5: เพราะเอาจริงๆนะใส่ชุดพลากับผ้าพันคอก็เลิศ
6: ใช่
5: ลดแล้ว
6: เนี่ยหลายๆโรงเรียนในกรุงเทพทำแล้ว
4: เพราะว่า
6: หน
4: ึ่ง
6: ก็ทำแล้ว
4: มันไม่ร้อนอบอ้าวเธอ
5: ใช่
6: เหมาะสมสุด
4: แล้วก็ใส่
6: ต
4: ้
6: องมีแอคทิวิตี
4: ้ไอ้ผ้าพันคอกับวอลเกอร์ไป
5: ใช่แค่นั้นแหละ
6: แล้วก็มีหมวกลูกเสือเนตรีแต่เป็นชุดพละเนี่ยก็เห็นหลายโรงเรียนเริ่มทำ
4: อันนี้มันก็ดีเธอเราต้องปรับเปลี่ยนยุคสมัย
5: หมวกกับวอลเกอร์101ผ้าพันคอก็แพงสุดก็เนี่ย101
6: ค่ะ
5: เพิ่มเงิน200 บาทกับค่าชุดลูกเสือแทนที่จะจ่าย1,500แล้วเธอรู้ป่ะฉันเพิ่งรู้เร็วนี้เองอะ
6: ว่า
5: ผ้าพันคอลูกเสือสีอะไร
4: สีเหลือง
6: ตอนนี้สีอะไรอะ
2: แต่ละภาคมีสีไม่เหมือนก
5: ัน ใช่แกรู้ไหมว่า
2: ของหนูสีชมพู
6: อ้อมแหละ
5: แต่ละภาคสีผ้าพันคอไม่เหมือนกัน
6: อันนี้เพิ่งรู้ฉันนึกว่าทั่วประเทศ
4: ฉันสีเหลือง
5: ชัดตอนฉันรู้ฉันว้าวมาก
6: ภาคไง
2: ภาคกลางสีเหลือง
5: ภาคกลางสีเหลืองภาคเหนือสีชมพู
6: แล้วดูสีชมพูหน่อยสิสวยเนาะ
5: มีสีแดงด้วยมีสีเขียวสะท้อนแสง
4: แล้วแต่ภาคหร
5: ออยากใส่สีเขียวสะท้อนแสงอ่ะ
4: นี่ไงเธอสีม่วงอ่ะสีม่วงสีภาคอะไร
6: สีม่วงสวย
5: ภาคอีสาน
2: ภาคตรงเนี้ยก
4: ภาคเหนือตอนบนป่ะ
5: เหนือตอนล่างเหนือตอนล่าง
6: อีสานตอนบน
2: มีชมพูเข้มแล้วชมพูเฟดอ่อน
5: มีชมพูสะท้อนแสงมีชมพูอ่อน
6: เขียวคือทางภาคใต้เว้ยแก
5: แบ่งสีตามเขตการศึกษา
4: แกสีเหลืองมันกระจุกเดียวคือตรงกรุงเทพมหานคร
5: กรุงเทพรับน้อยด้วยนะน้อยสุดเลยสีเหลืองอ่ะ
6: รู้เนี่ย
5: แกฉันเพิ่งรู้แล้วเร็วนี้เองเว้ยแล้วฉันว้าวมากกับเรื่องเนี้ย
6: เ
5: พราะเราอ่ะ
6: เหลืองไปกระจุกสักนิดนิด
5: เราใส่สีเหลืองมาตลอด
6: เราก็เข้าใจว่าชุดลูกเสือ
4: ต้องมาเป็นคอสีเหลือง
6: อ๋อแบ่งตามภาค
5: แกฉันอยากใส่สีเขียวสะท้อนแสงนี่พูดจากใจ
6: เขียวสะท้อนแสงคือภาคนี้เว้ยมันคือภาคอีสาน
4: ภาคตะวันออก
6: นราธิวาสเขียวสะท้อนแสง
5: ไม่เขียวสะท้อนแสงนี่ตะวันออกทางกรุงเทพ
4: พวกชลบุรีอะไรอย่างงี้ป่ะ
6: สีต้องอ่อน
5: ต้องอ่อนคือข้างล่าง
6: ต้องอ่อนคือชุมพร
4: เขียวคล้ายๆมันเป็นสีเหลืองเฟดเขียวว่าข้างๆกรุงเทพอ่ะ
6: สะท้อนแสงเลยอ่ะเลื่อนมาหน่อยดิ
5: ลงอีกลงอีกสีพลายสีพลาย
6: จันทบุรีฉะเชิงเทรา
4: เห็นไหมล่ะชลบุรีตราดเห็นไหมล่ะ
5: โอ้ยอยากใส่สีพลาย
4: นครนายกปราจีนบุรีระยอง
6: ภาคใต้สีเขียวแต่ละจังหวัดก็คนละเขียวด้วยนะคะ
5: เห็นไหมรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรไปขานอีกแล้ววันนี้
4: เห็นไหมล่ะภาคใต้สีเขียวแต่ละจังหวัดก็จะคนละเขียวนะครับเออเลิศ
6: เมื่อก่อนอะชุดในนาฬิชุดลูกเสือพอแบบพอช่วงมัธยมอะมันจะมีดาวอะโรงเรียนชั้นอะม.1ก็1ดาวม.2ม.3ก็3ดาวเวลาไปซื้อของแม่ค้าชอบแซวโอ้โห100ตรีนะ100ตรี
5: สามดาว3ดาว
6: ร้อยเอกเลย
5: นี่ไงคุณมีครูฟังบอกว่าโคราชใส่สีส้มค่ะ
4: นี่ไงเห็นไหมเขาก็
5: เขียวสะท้อนแสงภาคตะวันออกค่ะระยองค่ะลูกเรียนอยู
4: ่
5: ชมพูอยู่อีสานแม่อุ้ยตาอะไรเห็นไหมมีคนฟังหลายคนอยู่หลายภาคเลย
6: สีชมพูก็สวย
5: เห็นไหม
4: นี่แต่หลายคน
5: อ
4: ่ะก็กร
5: ีดสีชมพูก็สวย
6: ชมพูสวยเพิ่งรู้เนี่ย
5: นะไม่แต่เอาจริงนะถ้าเรื่องมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยฉันว่ากระทรวงสั่งการได้เลย
6: ใช
5: ่ไม่ต้องให้อยู่ในดุลยพินิจแก
6: สั่งไปแล้วด้ว
4: ย
6: สั่งไปแล้วตั้งแต่นู่นรัฐมนตรีคนเก่าแล้วสั่งมาหลายสมัยแล้วแต่โรงเรียนยังยึด
4: ต้องบอกเลยอ่ะต้องบอกเลยว่าทุกโรงเรียน
6: มีนี้เลยแล้วด้วยนะอันเนี้ยจำได้ว่า
4: เพราะว่าถ้าเกิดผอโรงเร
6: ีย
4: น
6: อ่านข
4: ่
6: าว
4: จริงป่ะก็ผอนั่งอยู่ในห้องแอร
5: ์ใช่ผอก็ใส่ได้สิ
4: เธอเขาใส่ป่ะ
5: แล้วที่สำคัญผออ่ะซื้อชุดเดียวผอใส่ได้เป็น10ปีเพราะผอตัวไม่โตขึ้นแล้วไง
4: ใช่ผอก็ตัวเท่าเดิมอ่ะ
5: ผอก็ตัวเท่าเดิมไงคะเด็กเนี่ยป.1 ป.2 ป.3 โอ้โหโตโคตรเร็วเลยอ่ะ
6: ช่วงนั้นน่ะเน
4: า
6: ะ
4: เขาเด็กเป็นวัยรุ่นน่ะผอก็ต้อง
5: นะค่ะ
4: เบรกกับเอออย่าหนึ่งเลยนะกู้จะถุงเท้ามีไปทำไมต
5: ้
4: องใส่ก็ได้จริงๆล่ะ
6: จริงๆอ่ะถุงเท้าปกติก็ได้ไม่ต้องครบแบบจริงแล้วเมื่อก่อนนะ
5: คำถามนะอินทนูอ่ะมีไว้ทำไม
6: เมื่อก่อนอ่ะครูฝ่ายปกครองอ่ะชอบดูนะว่าชุดเครื่องแบบถูกไหม
5: เราชอบดูว่าผู้อ่ะเกินมากี่เซนกี่เซน
6: อุ้ยละเอียดขนาดนั้นเลยหรอ
5: ถูกต้อง
6: ละเอียดมาก
4: เห็นไหมเครียดเลยนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าปั๊บเดียวค่ะ
7: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
7: EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
11: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
12: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
13: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
14: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝัน
15: แหละหนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
16: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
7: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: ฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
4: กลับมาเพื่อกินปลากระป๋องกันบ้างมะ
5: กิน
4: ปกติข้างในปลากระป๋องจะเป็นปลาแมคเคอเรล
5: แมคเคอเรลหรือว่าปลาซาดีน
4: ปลาซาบดีน
5: นะไม่บาดนะไม่บาดนะ
4: ปลา
5: โก้ไม่ปลาซาบาดลูกปลาซาดีน
6: แกมันมียี่ห้อหนึ่งอ่องฉันแนะนำ
5: ทำไม
6: มันจะเป็นปลาซาบาดแล้วก็ราดซีอิ๊วอยู่ในกระป๋อง
4: เ
6: ปิดกระป๋องมาราดข้าวกินได้
5: เลยเป็นปลาซาบะย่างซีอิ๊ว
6: อร่อยมาก
5: หรอ
6: แกต
5: ้
6: องซื้อ
4: มีซาบะซาดีนแล้วก็แมคเคอเรล
5: แกฟังนะ
4: แมคเคอเรลคือปลาทูปะ
5: ไม่ใช่แมคเคอเรลคือแมคเคอเรลปลาแมคเคอเรล
4: มันไม่ได้เป็นแบบว่าสายพันธุ์สปีชีส์คือปลาทูไม่ใช่ใช่ไหม
5: ไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลและปลาซาดีนตัวจะกลมๆหน่
6: อ
5: ยตัวจะกลมๆนึกออกปะตัวจะกลมๆ
4: แต่ถ้าปลาแบนๆก็คือ
5: ปลานิล
4: เนี่ยผู้บริโภครายนี้เปิดปลากระป๋องมา
5: ปลากด
6: เปิดปลาเขาซื้อปลาอะไรมา
4: เขาปลากระป๋องเขาต้องเปิด
6: มันก็ต้องปลาซาดีนหรือปลาแมคเคอเรล
4: มันก็ต้องเป็น2,000เนี้ย
5: ไม่เขาอ่านข้างกับข้างกระป๋องอ่ะเขียนว่า 60% ปลาแมคเคอเรล
4: อีก 40% ก็คือแล้วแต่ฉลาก
5: ไม่รู้แต่ว่าเนื้อปลา 60% เป็นปลาแมคเคอเรลข้างกระป๋องเขียนไม่รู้
4: ก็คือจับฉลากอ่ะวะ
5: เออแต่วันนี้เขาเปิดมาเขาบอกว่าโทษนะมันไม่เหมือนปลากระป๋องทั่วไปที่เขาเคยกินเลยอ่ะทำไมลักษณะมันดูแบนๆแปลกๆแล้วลายอ่ะสีตรงเกล็ดตรงหนังปลามันไม่ใช่ลายแบบที่เราเคยกินกัน
4: มันไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลหรือว่าปลาซาดีน
5: ใช่เพราะถ้าเป็นปลาแมคเคอเรลอ่ะมันจะเป็นลายแบบดำดำวงๆเนื้อออกปะแกเป็นเหมือนคลื่นอ่ะลายคลื่น
4: อันนี้หั่นแล้วเหมือนกินปลานิลแล้วที่แล้วหั่นทอดอ่ะ
5: เอาจริงเหมือนปลาสลิดทอดอ่ะ
4: บางคนไงปะหรือว่าเป็นปลาหมอคางดำ
5: วาย
6: ก็เลยแบบคนก็ในโซเชียลก็เลยแตกตื่นเลยพอบอกเป็นปลาหมอคางดำ
5: เนี่ยมันก็เลยเป็นไวรัลขึ้นมาเลยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยปลาเนี่ยมันคือปลาอะไรล่าสุดได้คำตอบแล้วนะครับ
6: เป็นปลาอะไร
5: ปลานิล
6: ปลานิล
5: เป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำและก็ไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลอีกทางโรงงานผู้ผลิตเนี่ยก็ออกมายอมรับแล้วนะครับบอกว่าเขาว่าปลาหมอแมคปลาแมคเคอเรลอ่ะมันขาดตลาด
6: ก็เลยเอาปลานิลมาใส่
5: เขาก็เลยเอาปลานิลมาใส่
6: แต่จริงอ่ะมันผิดนะ
5: ผิดสิ
4: เพราะว่าข้างกระป๋องเขียนว่าแมคเคอเรลแต่ว่าในกระป๋องเป็นนิลน่ะมันก็ไม่ได้สิเธอ
5: เนี่ยเธอใช่ปลาแมคเคอเรลมันจะเป็นรูปแบบนั้นตัวมันจะกลมๆตัวมันจะกลมๆแล้วมันจะเล็กๆแต่พอปลานิลปุ๊บมันไม่ใช่เลย
6: มันแบน
4: อ้าวแล้วทีโรงงานก็ต้องบอกสิว่าวันนี้เปลี่ยนข้างกระป๋องไปปลากระป๋องปลานิลปลากระป๋องอย่างเงี้ย
5: คือตอนเนี้ยทางโรงงานน่ะก็ออกมาขอโทษแล้วล่ะขอโทษแล้วก็เยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็จะเรียกคืนปลากระป๋องล็อตเนี้ยคืนทั้งหมด
6: อ๋อที่เขาบอกว่า 60% น่ะจริงๆอ่ะตามหลักก็ต้องเป็นแมคคาเรลแหละ 60% เป็นปลา 40% เป็นซอส
5: ใช่แกเข้าใจว่า 40% เป็นปลาอื่นเหรอ
4: เออ
6: ฉันก็เล่นงงมาส่งกันได้หรอ
4: เนี่ยพอคุณผู้ฟังส่งว่าอ๋อไอ้ 40% เป็นซอสค่ะ
5: เป็นซอส
4: ก็คือเหมือนว่าเราจับฉลากหรอกระป๋องนี้ 60% เป็นแมคเคอเรลอีก40ก็คืออีก 40% ก็คือแล้วแต่ว่าจะเป็นหมอคางดำหรือนินอย่างเงี้ยหรอ
5: มาอีก 40% เป็นซอสไง
4: คุณผู้ชมบอกว่าคุณค่ะ 40% เป็นซอส
5: อ๋อแกนึกว่า 100% ปลา60เป็นแมคเคอเรลอีก40เป็นปลาอื่น
4: เ
5: อ็นดูเอ็นดูเนี่ยดาดาเอาจริงนะดาดานี่พูดตรงๆจากเพื่อนถึงเพื่อนเลยนะปดจะโง่ก็โง่นะ
6: กองจุ่มหรือปลานิล
4: คุณผู้ชมส่งมาคุณเหมียวแคทบอกว่าปลาแมคเคอเรลคือปลาอินทรีสายพันธุ์หนึ่งค
5: ่
4: ะ
5: ใช่มันอยู่ในทะเล
4: เ
6: น
4: ี่ย
6: ตัวมันจะยาว
5: ๆใช่ตัวยาวๆแล้วลายเขาจะเป็นลายแบบ
6: อุ้ยพูดแล้วก็อยากกินเลยอ่ะ
5: แล้วเธอรู้ป่ะทำไมเขาใช้ปลาแมคเคอเรลหรือปลาซาดีนในการทำปลากระป๋อง
6: เพราะอะไร
5: เพราะว่าเนื้อเขาว่าสามารถทนความร้อนได้นานกว่าปลาอื่น
6: อ๋อมันไม่ยุ่ย
5: เพราะว่าการทำปลากระป๋องเนี่ยมันต้องใช้แรงดันความร้อนในการที่จะอัดลงไปในกระป๋องใช่ไหมเธ
6: อ
5: ปลาสองชนิดนี้เนี่ยเนื้อมันจะไม่ยุ่ยถ้าเป็นปลาอื่นเนื้อมันจะเหลวเลยมันจะยุ่ยเลย
4: โอ้ยเธอแต่ปลาแมคเคอเรลกับปลาซาดีนหน้าตาคล้ายกัน
5: คล้ายกัน
6: ม
5: ัน
6: คล้ายเคียงคล้ายกันมาก
5: แล้วเธอดูสีลายเขาจะเป็นเอกลักษณ์มากโดยเฉพาะแมคเคอเรลแมคเคอเรลเนี่ยลายเป็นคลื่นสีดำๆเลย
6: เธอขอน้องเรื่องนิดนึง
5: ทำไม
6: ล่าสุดอะที่แบบกรมประมงเขาทำแอปพลิเคชันอะแล้วแบบว่าให้ถ่ายรูปมาแล้วก็แบบถ่ายรูปแล้วก็เข้าไปแล้วก็ส่งไปจะบอกว่าปลา
5: อะไร
6: แล้วมีคนถ่ายปลาตะโกออกมาเป็นปลาทอง
4: แรงมาก
5: ชอบมาก
6: พอดีแอปยังไม่ได้จำ
5: ใช่แอปยังไม่ได้จำ
4: เซเล
5: น
4: ปลาคล้ายๆพี่ด้าเลยว่าตอนแรกก็คิดว่า 60% เป็นปลาเซดินอีก 40% เป็นปลาอื่น
5: เออนะค่ะ
6: เนี่ยก็บอกว่า 60% นะแล้ว 40% คืออะไร
5: เนี่ยได้อีกหัวข้อไปนั่งหน้ากระจกละฟุ้งซ่าน
4: เออ
5: 60% เป็นปลาแมคเคอเรลแล้วอีก 40% คืออะไรอ่ะ
4: เป็นปลาอะไรอ่ะ
5: เข้าใจยัง
4: เข้าใจ
5: เออนะครับอ่ะก็เคลียร์กันไปในเรื่องนี้ปรากฏก็คือเป็นปลานิล
6: มีคนเข้าใจแบบฉันเยอะนะแก
5: ใช่
6: เห็นป้า
5: อีก 40% เป็นน้ำค่ะเป็นซอสค่ะ
4: คุณผู้ชมผมกำลังรีบส่งเลยพี่ค่ะอีก 40% เป็นซอสค่ะนะนะนะค่ะ
5: แกแต่เอาจริงนะปลากระป๋องเนี้ยยำดีๆก็อร่อย
6: อร่อยมาก
5: ยำปลากระป๋อง
6: ใส่แบบ
5: แต่แกรู้ป่ะฉันน่ะ
6: ก็จะมีเมนูอะไรอีก
5: บะหมี่กึ่ง

0: ลองสำหรับคนที่ชอบกินหวานๆหน่อยนะ
1: ใส่นมข้นเหรอ
0: มาม่าเราต้มยำปกติ
1: แต่ใส่นมข้น
0: ใส่นมข้นหวาน
1: แต่น่าอ้วนมาก
0: แต่อร่อยมาก
1: นัวมาก
0: แต่มันนัวมาก
1: แล้วฟังนะฉันน่ะใส่นมใช่ปะแทนน้ำแล้วก็ต้มแล้วก็ใส่แกมันนัวเหมือนเป็นน้ำกะทิอ่ะแกเข้าใจความหมาย
0: ไหมเพราะว่ามันมีเทคนิคคือบางร้านอ่ะที่บางร้านอ่ะเขาเอานมอ่ะมาลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก๋วยเตี๋ยวจะอร่อยเลย
1: ใช่
0: เพราะเส้นมันจะนุ่มแล้วก็ตัวเนื้อน้ำนมอ่ะมันจะซึมเข้าไปในเส
1: ้
0: น
1: แล้วอร่อยเลยแล้วฉันน่ะฉันกินแบบใบหมี่กึ่งที่เป็นแบบเส้นหนานุ่มอ่ะเอออ
0: ร่อย
1: ใช่ที่เขาชอบจ้างเราไปไลฟ์ป่ะ
0: เออ
1: นั่นแหละเสร็จปึ๊บใช่ป่ะฉันก็ใส่หอยกระป๋
0: อง
1: ใส่ไส้กรอกไส้กรอกค็อกเทลหนังกรอกลมควันนะเนาะเออแล้วก็ใส่ปลากระป๋
2: อง
1: แล้วให้น้ำซอสมันเข้าไปคลุกกับตัวน้ำต้มยำ
0: อุ้ยในสนามน้ำข้นแต่น้ำข้นอ
1: ่
0: ะ
1: ต
0: ้มกับนมอร่อยจริง
1: รสมากท
0: อ
1: หอยกระป๋องปลากระป๋องนี่คือของดีเลยล่ะ
0: บางคนบอกแนะนำให้ใส่นมข้นจืดก็อร่อย
1: นม
2: ก็ที่ทำต้มยำ
1: นมข้นจืด
2: ที่ทำต้มยำเขาก็เคยทำต้มยำ
1: ใช่ฉันก็คือใส่นมจืดทั่วไปนี่แหละก็อร่อยมากแล้วเธอมันแบบมันนัวมาก
2: กล่องนมจืดนมกล่อง
0: นมข้นจืดอ่ะแล้วเอาไปลวกกับเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกเส้นได้หมดโดยเฉพาะเส้นบะหมี่
2: บะหมี่ก็จะเป็นบะหมี่ไข่ไงเธอ
0: ใช่แล้วก็ลวก
1: ลาคูเลนูลั่นชุนเงี้ยหรอ
0: ใช่เพราะบางร้านเขาลวกแบบร้านที่แบบเจ้าดังๆเขาลวกด้วยนม
1: นี่เขาบอกว่าบางขุนนนท์เตี๋ยวต้มยำใช้น้ำเต้าหู้นะ
0: อุ้ยเลิศว่ะ
2: บางเจ้าก็ใช้น้ำเต้าหู
0: ้เออเลิศเฮ้ยลองนะเดี๋ยวเอาแบบ
2: แต่ที่บ้านพยายามจะใช้แบบลวกได้ด้วยโอ๊ตมิลค่ะ
0: ของเราเหรออ ๊
1: ะ
0: ม
1: ีอ่ะโทษนะคะไปตายค่ะ
0: เราต้องแค่นมอัลมอนด
2: ์
0: ที่บ้านเราลวกด้วย
1: นมอัลมอนด
2: ์นะคะ
0: นมอัลมอนด
2: ์เบรกก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะเราพูดเรื่องกินไป1เบรกรสชอบมาก
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
5: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
7: ้
6: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอ่ะ

0: ็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนนี้เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
4: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
5: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดุกลงไปให้กระดุกลงไป
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
3: เอาล่ะเธอบุกโกไปไหน
4: บุกโกไป
3: ไปรีน้องเชอรี
4: ่น้องเชอรี่เรียก
3: เชอรี่น้องวายมีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันบุกโกไปน้องรี
4: เธอ
3: เชอรี
4: ่ขอนอกเรื่องนิดนึง
3: ทำไมล่ะ
4: เธอฉันเพิ่งรู้ว่า
3: ว่าอะไร
4: อีเพลงที่บอกว่าน้องดาวเป็นลูกอะไรนะร้องเด้เพลงนั้นอ่ะเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวกกอะไรสักอย่างอ่ะอะไรอ่ะจบป .6 แม
3: ่ติด
4: เออเนี่ยน้องดาว
3: น้องดาวเป็นลูกสาวเออทำไม
4: เนื้อร้องมันร้องยังไงอยากรู
3: ้เซิร์ชสิ

0: เพลงดาวมหาลัย
1: ดาวมหาลัยสาวมาดเมกะแดนอะ
2: ดังมาก
0: ดังมาก
1: เนี่ย
0: ตึดตึดตึดตึดตึดหนูดาวเป็นลูกสาวกกจบชั้นม.6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่คุณแม่ขายไร่ขายนาส่งดาวเข้ามาเรียนมหาลัย
1: แล้วมีคนเลยถามตั้งคำถามว่าแล้วดาวอ่ะเป็นลูกสาวใครเป็นลูกสาวของกกใช่ไหม
0: ลูกสาวกก
1: จริงๆแล้วอ่ะกกแปลว่าพี่สาวคนโตสาวกกแปลว่าคนโต
0: เอาล่ะ
1: เพิ่งรู้เมื่อวานนี
0: ้ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงสาวกกไม่ได้แปลว่าสาวของกกแต่แปลว่าพี่สาวคนโต
1: ก็คือเป็นลูกสาวคนโตอะไรเงี้ยหนูดาวเป็นลูกสาวกบฉันได้ยินว่าเป็นลูกสาวกบฉัน
2: ร
1: ู้ว่าแม่ชื่อกบ
0: อ๋อลูกคนแรก
1: ลูกคนโต
0: แล้วเธอรู้ได้ไงอ่ะ
1: เพิ่งรู้เมื่อวาน
0: ใครบอก
1: ลูกน้องฉันบอก
2: ภาษาถิ่น
0: หนูดาวเป็นลูกสาวกบ
1: เพิ่งรู้เนี่ย
2: นี่ไงลูก
0: นี่ไงลูกสาวกกคือลูกสาวคนโตลูกหล่าคือลูกสาวคนเล็ก
1: เพิ่งรู้แล้วฉันก็เนื้อเพลงฉันก็เข้าใจว่าหนูดาวเป็นลูกสาวกบแม่ชื่อกบ
2: หรือว่า
0: อีดาไปไกลกว่ากบคือไปกบไปเลยพี่กวางอีดาไปกบเลย
2: อ๋อกบใช่ไหม
1: เข้าใจว่าลูกสาวกบแม่ชื่อกบ
2: อ๋อ
1: ลูกสาวกบลูกคนโตอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เอาล่ะชวนคุยพี่กวางดาดาน้ำท่วมเคยบ่นไหมบ่นบานสันกล่าว
1: ก็เคยทุกคนต้องเคย
2: ไม่เคย
0: บ้าถามจริง
1: ไม่เคยเลย
0: ไปบ่นตามแบบ
2: ไม่เคย
0: สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ย
2: ไม่เคย
0: จริงปะเนี่ย
2: จริง
0: พี่กวางโตมายังไงอ่ะ
1: ไม่ใช่ความหวังอะไรเลยไม่บ่นเลย
0: ไม่คุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยหรอ
1: ขอเอา
2: ไม่เวลาสมมติไหว้พระก็เราก็จะแค่อธิษฐานขอให้แบบว่าร่างกายแข็งแรงก็
0: จ
2: บแ
0: ค่นั้น
1: ไม่ขออะไรเพิ่ม
2: ไม่ขออะไร
0: อ่ะเธอบ่นอะไรส่วนไหน
1: ก็แบบแล้วแต
0: ่
1: แล้วแต่ถ้าเกิดมหาลัยอ่ะถ้าเกิดโรงเรียนก็จะวิ่งรอบอะไรอย่างนี้ไงเข้าใจไหมอ
0: ย่างฉันเนี่ยตอนเด็กใช่ป่ะฉันไปสอบบดินทร
1: ์
0: ฉันก็จะบ่นซาลาเปา99ลูกหรือว่าตอน entrance ไปขอวัดเล่งมียี่ก็บอกว่าเนี่ยถ้าติดเอ็นติดจะงดกินเนื้อตลอดเลยเวลาการเรียนปตรีก็คือ4ปีนะไม่กินเนื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนื้อออกป่ะเออผู้หญิงคนนี้ครับได้มาปรึกษากับชาวเน็ตบอกว่ามี3คำถามค่ะคำถามแรกไข่9,999,999ฟองต้องใส่รถอะไรถึงจะขนจากกรุงเทพไปวัดที่ฉะเชิงเทราได้
1: น
0: ี่
1: ก็คือ10ล้านฟองอ
0: ่ะ10ล้านฟอง
2: แนะนำว่าให้หนูไปสั่งที่ฉะเชิงเทราเถอะจ้ะ
0: ใช่
1: ไม่แล้วที่ไหนจะ
0: มีที่ไหนรับต้มไข่จำนวนมากขนาดนี้บ้างต้องเริ่มจากตรงไหนถ้าไข่จำนวนนี้ที่ไหนพอจะมีบ้าง
1: แกฉันจะถ้าเราไปฉันนะสมมติถ้าฉันไปบนแล้วเราได้แล้วจะต้องแก้บนในการไข่10ล้านฟองฉันจะไปต่อรองกับที่วัดหลวงพ่อโสธร
0: เนี่ยรู้เลยว่าวัดหลวงพ่อโสธร
1: ฉันจะไปต่อรองบอกว่าหลวงพ่อทยอยได้ไหม
0: เออทีละล้านได้นะ
1: เดือนละล้านหนึ่งก็เยอะนะแก
2: อันนั้นต้องไปฟาร์มเลยนะถ้าไป
1: ใช่ล้านฟองก็เยอะนะนี่10ล้านฟองถามว่าฟาร์มทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรายังไม่มีให้ถึงเลย
0: ฟังนะถ้าเดือนละแสนต้องใช้เวลา100เดือนนะ
1: ก็ใช่ไงเป็นแบบ100เดือนมีกี่ปีวะ
0: 10ปี
1: มันเยอะไปแต่ทีเนี้ยถ้าล้านฟองอะล้านฟองนี่ว่ายังหาได้แต่ก็ต้องทยอยอีกนะไม่มีฟาร์มไหนให้ทีเดียวอะ10ล้านฟองแบบเนี้ยหาไม่ได้
2: ทำไมถึงบ่น10ล้าน
0: ใช่ทำไมถึงบ่นว่าจะเอาไก่9,999,999ทำไมถึงกล้าพูด
1: เขาคงลืมคิดแหละว่าไอ้9ล้านอะมันเยอะจริงๆนะ
0: แล้วนางบอกว่าตอนขอไม่ได้คิดค่ะ
2: ไม่
0: คิดว่าจะได
2: ้ระดับเครือที่เขาขายอยู่ในเซเว่นอะยังไม่ไหวเลยนะ
1: ไม่ไหวนะหาไม่ได้ต้องหาทั้งจังหวัดหาทั้งจังหวัดยังไม่พอเลย
0: อยากแนะนำคนที่โพสอะให้ลองไปลองเพลงให้หลวงพ่อฟัง
2: ต่อรอง
0: หลวงพ่อเจ้าขาเลย
1: ไปตั้งโรงไก่ไข่ที่วัดให้ไก่ไข่ออกไข่ทุกวัน
2: โอ้มีชาวเน็ตบอกว่าลองเป็นไข่ปลาดูไหมหรือไข่กุ้ง
0: เออ
1: แต่เขา
0: ไข่อะไรอ่ะ
1: ในนั้นมันเขาอาจจะบ่นว่าไข่ไก่พูดว่าไข่ไก่ไปแล้วฉันว่านะเออ เนี่ยหาทั้งต้องหาจากจังหวัด
2: จริง
1: ทั้งต่างประเทศ
2: ทั้งประเทศ
1: ทั้งประเทศอ่ะ
2: ทั้งประเทศ
1: ต้องติดต่อในแต่ละจังหวัดอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่งั้นเอางี้แม่ไข่เหรอแกแสนฟองก็เยอะแล้วว่า
1: เยอะมากเขาก็เคยเห็นแบบหมื่นฟองอ่ะฉันเห็นคนบนอ่ะมีเป็นหมื่นอ่ะมี
2: ต้องฟาร์มเท่านั้นถ้าเยอะอย่างเงี้ย
1: เออ
0: หรือนะ
1: ยังไงไข่นกกระทาได้ไหม
0: ให้เอาไข่มา
1: เออ
0: แล้วเอาเมจิกเขียนคูณ10เขียนบนเปลือกไข่คูณ100
2: อารมณ์รถคันที่สีชมพูอย่างเงี้ยเหรอ
0: เผื่อท่านจะให้โอกาส
1: นี่ว่าก็ต้องถ้าจะเป็นชนะจะทยอย10ปีก็ต้อง10ปีก็ต้องทำตามที่ขอ
0: ใช่
1: ถูกป่ะ
0: ก็จริงถ้าเป็นชนะจะก็ทยอย
1: ต้องแบบต้องทยอยทุกเดือน
0: อ
1: ะทุกเดือน
2: อ
1: ะ
2: นี่ไง
1: แต่ฉันอยากรู้ว่า
2: ขนาด
1: ระดับ
2: เ
1: นี่ยขนาดระดับบริษัทใหญ่ๆอ่ะ 400,000 ฟองต่อวัน
2: บริษัทอันดับ1ของประเทศที่เขาขายอยู่เนี่ยตามเซเว่นอ่ะ
1: เนี่ย
2: ได้แค่ 400,000
1: ฟองต่อวัน 400,000 ฟองต่อวันนะ
2: หนูลูกเอ้ย
1: ผลิตได้แค่นั้น
2: โอ
1: ้
2: ย
1: เออแล้วรณรงค์ให้คนไทยกินไข่300ฟองต่อปี
0: กี่บาท9ล้านเนี่ย
2: รู้เขาบนเรื่องอะไรถ้าเขาขอขนาดนี้เขาต้องบนเรื่อง
1: ใ
0: หญ่ใช่ต้องเป็นสเกลพันล้านน่ะ
1: แต่ฉันรู้ว่าไอ้เรื่องจำนวนเงินซื้อไข่อ่ะคงไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือจะหาไข่มาจากไหน9ล้าน10ล้านฟองภายใน1วันมันเป็นไปไม่ได้ยากมาก
0: หลวงพ่อเจ้า
1: เขียนบทฐานว่าฐานนี้ไข่แสนฟองมอกอัพได้ไหมมอกอัพได้ไหมเธออ
3: ะไรอ่ะเรื่อง
1: ของผ่าน ล
3: า
1: เลยได้ไหมมอกอั
0: พแก
2: ฮะ
1: ไม่
0: ได้เยอะ
2: ไ
0: ปอ่ะ9ล้าน9แสน10ล้านฟองมันเยอะมากอ่ะ
1: ใช่
3: เป็นเงินเท่าไหร่10ล้านฟอง
1: เธอมันไม่ใช่ปัญหาที่เงินปัญหาว่าไม่มีไข
2: ่
1: หาจากไหนวันเดียว10ล้านฟองเป็นไปไม่ได้ขนาดบริษัทใหญ่ๆส่งตามร้านสะดวกซื้ออ่ะเขาผลิต 400,000 ฟองต่อวันเอง
3: ฉันอยากรู้ว่าเขาบนแล้วเขาได้เงินเท่าไหร่อ่ะ
2: น
3: ั่
2: น
3: ขอบ
2: คุณลูกค้า
1: คงเยอะมาก
3: เขาขายที่ได้แน่เลยฉันว่า
1: ฟองละ4บาทก็40ล้านค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เอาล่ะขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับชั่วโมงนี้อาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
3: โอเคค่ะเดี๋ยวเรา
0: เปิดเพลงไม่ทันเดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยมาเปิดเพลง
3: จ้า
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
6: บอบบะคอนบอบบะบอบบะคอนเอบอบบะคอนบอบบะ

0: ไอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Persess Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะยอดผู้สมัครรถพุ่มพวงโครงการไทยช่วยไทยพุ่งล่าสุดเกือบ 2,000 รายแล้วสักครู่กับติดตามค่ะ
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบ
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
5: อมแล้วชื่นใจ

วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลต์โต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลต์โต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลต์โต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุ๊ปเซลต์โต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลต์โต้บล็อกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลต์โต้ใกล้บ้าน
2: กรมการปกครองเผยยอดผู้สมัครรถพุ่มพวงโครงการไทยช่วยไทยล่าสุดเกือบ 2,000 รายแล้วยังเปิดรับสมัครถึง7พฤษภาคมนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: เพจกรมการปกครองโพสต์ระบุคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ของรถพุ่มพวงที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการซึ่งกรมการค้าภายในได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับโดยรถยนต์ขนาดใหญ่หรือว่าขนาด L จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์รวม 3,000 บาทต่อเดือนและได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ64ชิ้นสำหรับทดลองตลาดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายรถ3ล้อพ่วงข้างขนาด M จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมัน375บาทต่อสัปดาห์รวม 1,500 บาทต่อเดือนและได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ37ชิ้นสำหรับทดลองตลาดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและรถจักรยานยนต์หรือขนาด S จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมัน250บาทต่อสัปดาห์รวม 1,000 บาทต่อเดือนและได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นจำนวน8รายการ22ชิ้นสำหรับทดลองตลาดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์ mobilemarket.bora.dopa.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7พฤษภาคมไม่เว้นวันหยุดราชการในส่วนของจำนวนรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพตั้งแต่เปิดรับสมัครถึงเมื่อวานนี้4พฤษภาคมรวมทั้งสิ้น 1,987 รายแล้วจังหวัดที่มีผู้สมัครสูงสุดคือโคราช117รายจังหวัดที่มีผู้สมัครต่ำสุดคือจังหวัดน่าน1รายจดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
2: ติดตามช่วงหน้าต่างโลกวันนี้กับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
4: สหรัฐขู่ว่าอิหร่านจะถูกทำลายล้างจนหมดสิ้นหากอิหร่านโจมตีเรือสหรัฐที่พยายามจะเปิดเส้นทางให้เรือสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้อีกครั้งหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐที่มีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีและบุคคลสำคัญกล่าวว่าตำรวจได้ยิงผู้ต้องสงสัยวัยรุ่นที่พกพาอาวุธใกล้อนุสาวรีย์วอชิงตันแต่ขณะนี้ยังไม่ทราบอาการของผู้ถูกยิงเกิดเหตุคนขับรถ SUV พุ่งชนฝูงชนใจกลางเมืองไลป์ซิกทางตะวันออกของเยอรมนีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนและได้รับบาดเจ็บหลายคนขณะที่ผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์พยายามเร่งอพยพคน2คนที่ป่วยหนักออกจากเรือสำราญหรูที่ติดค้างอยู่นอกชายฝั่งเคปเวิร์ดหลังสงสัยว่าเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนป่วยหนัก3คนและอีกเกือบ150คนต้องแยกกักตัวอยู่บนเรือพรรคภาราติยะชานตะหรือ BJP ของนายกรัฐมนตรีอินเดียคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งในรัฐเวสต์เบงกอลเป็นครั้งแรกเกิดเหตุเครื่องบินเล็กชนอาคารหลังหนึ่งในบราซิลส่งผลให้นักบินและนักบินผู้ช่วยเสียชีวิตขณะที่ผู้โดยสารที่เหลือบาดเจ็บสาหัสกุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
5: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม

0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
1: กลับมาแล้วกำลังบ้านเรื่องการแต่งชุดไทยอยู่คุณผู้ชม
2: แกฉันก็จะสั่งเข็มขัด
3: ฉันก็อยาก
2: จะส
3: ั
2: ่งร้านไหน
1: ร้านฉันรู้จักฉันส่ง
2: หรอเดี๋ยวฉันให้ดูรูปเดี๋ยวฉันให้รูป
3: แพงไหม
1: ลื่นหมุนเอง
2: อุ้ย
3: ใช่พลอยจริงไหม
1: ใช่จากงานเกรดบ้าน
3: อ
1: ่ะ
3: เอา
1: แล้วก็สายเข็มขัดนะ 5,000 รวมเส้นทั้งเส้นอ่ะ 15,000
3: เป็นเงินหรอเป็นเงิน
1: เป็นชูบเดี๋ยวให้ดูสวย
3: แล้วเงินแท้หรือว่าอะไร
1: ก็แล้วแต่เราจะสั่งว่าเงินแท้หรือไม่เงินแท้แต่ถ้าเป็นเงินก็มีแต่ฉันเอาผีทองไงฉันก็เลยเอา
3: เ
1: ป็นทองเหลือง
3: ทองก็ได้ป่ะ
1: เออก็ได้
2: นี่
1: เอ้ยเธอ
3: ร
1: ถมีค่ะ
3: สวยมากอ๋องถ้าเจออะไรแบบนี้บอกหน่อยนะอยากซื้อเก็บ
1: นี่
3: เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเอาไปหลอมเยอะแล้วก็เรารู้สึกว่าของโบราณอ่ะมันสวย
1: นี่จ้านี่
3: เออ
2: ไม่หันให้ดูหน่อย
3: เป็นเล่งสวยมาก
1: น
3: ี่ๆอยากได้อย่างเงี้ย
2: นี่เธอของ
3: แต่อยากได้เป็นพลอยแท้นะอยากได้พลอยแท
1: ้เธอไปดูเลยเดี๋ยวฉันมีร้านเธอไปคุยกับเขาเลย
2: แต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมก่อนจะพูดเรื่องราวอื่นๆนะเพลงไลแคนเพลงนี้เพราะมากแกงส้มทำอย่างป่ะเนี่ย
3: ใครทำอ่ะไม่รู้อ่ะขอดูเพลงของใคร
2: ชื่อเพลงว่าถ้าเกิดเพราะมากเพลงไลแคนเพลงนี้เพราะมากถ้าเกิด
1: ใครเป็นคนแต่ง
2: เนี่ยล้านนึงแล้วแกปล่อยมากี่วันเองอ่ะ11วันน่ะ
3: แต่เพลงดี
1: ใครเป็นคนแต่ง
3: ฟอลลี่แกงส้มนี่ไงดีเรคเตอร
2: ์ดีเรคเตอร์เป็นแกงส้มแต่ใครเป็นคนแต่งแกงส้มเห็นไหมล่ะตุ้ยกับแกงส้มอ๋อตุ้ยแต่งเอง
4: แต่งทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองเลย
3: อ๋อ
2: เฮ้ยเก่งมาก
3: แกงส้มกับตุ้ยอ๋อนี่ไงตุ้ยทำหมดเลย
2: น้องตุ้ยไรแค้น
3: เก่งเก่งเน
2: า
3: ะ
2: ใช่อ๋อ
3: แล้วก็แกงส้มช่วยเกาๆ
2: ใช่แกงส้มแกงส้มเป็นโปรดิวเซอร์
1: เ
2: ฮ้ยรสว่ะ
1: รสจริง
3: อ่ะเพลงดีจริง
2: เอาล่ะเอาล่ะรอติดตามการกับเพลงอื่นๆของไรแค้นด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาฟังเรื่องราวของเทรนด์เอ็กซ์สามอันดับชาวนี้มีเรื่องอะไรกันบ้างจากอันดับ3กับอันดับ2เป็นเรื่องราวเดียวกันนะอันดับ3เป็นคีย์เวิร์ดครับ The Air Official Trailer และอันดับ2คือ Hashtag ตัวอย่างเสน่หาวายโยนั่นเองนะครับฟรีนเบกกี้นะเป็น Girl Love จาก Project 4 Element จากบ้านวาทินวานิชตอนนี้ก็มีแต่คนเข้าตามไปดู2 Hashtag นี้ก็ไปดูกันได
1: ้และแน่นอนนะคะอันดับ1ตกไปของเช้าวันนี้นะคะ Met Gala 2026ใครไม่ Met Gala งานนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าปังไม่ไหวสำหรับ Met Gala 2026ที่จัดขึ้นในช่วงเช้านะพิพันธ์นะคะMetropolitan นะคะที่ Met Gala นั่นแหละนะที่เขาจัดทุกปีซึ่งรวมเอาเหล่าศิลปินดาราระดับโลกมารวมตัวที่เดียวกันและแน่นอนการปรากฏตัวของลิซ่า
2: ลิซ่าใส่ชุดโรเบิร์ตบุญ
1: ที่เป็น
2: มือ
1: เออนี่
2: เป็นชุดราตรีแล้วก็มีมือแล้วก็มีสร้อยสร้อยจีวองชีนะใช่ไหมบูการีบูการีสร้อยงูบูการีไงเธออ
3: ุ๊ยแต่สร้อยอันนี้สวย
2: ตายแล้ว
3: สวยสร้อยสวย
1: สีสันแบ็คพิงค์มาครบเลย
2: มาครบเลย
1: ครบเลยนะคะและสิ่งที่สำคัญก็คือแฟชั่นการแต่งตัวเธอฉันชอบชุดนึงมากเลยที่เป็น
3: ชุดบับเบิ้ลน่ารักดี
2: ชุดบับเบิ้ลก็คือมีบับเบิ้ลอยู่ที่ชุดแล้วก็มีปล่อยพ่นบับเบิ้ลจริงออกมาด้วย
3: และเป็นชุดเบานะแต่ว่ามันมีกิมมิคแล้วคนถ่ายรูปเยอะมาก
2: วายบิยอนเซ่สวยมาก
3: โครงกระดูกเหรอ
1: ชุดกระดูกพิษเพชรโครงกระด
3: ู
1: ก
3: สวยมาก
1: เราทำมั้งได้ไหม
3: อันนี้ได้โบโกได้
1: เนาะ
3: ร้านชุดราตรีทำได
1: ้เออเนาะโครงกระดูกเพชรเนาะเออ
3: สวยมาก
2: เนื้อชุดรีดธรรมศาสตร์มันต้องอะไรแบบเนี้ย
3: ใช่ตอนกลางคืนเน
2: า
3: ะ
2: เข้าใจป่ะ
3: หรือว่าฉันจะใส่ชุดนี้ไม่งานนัตลาดเดียวออก
2: ดี
1: เออไม
2: ่แต่ขออย่างเดียว
1: ไม่มาม
2: ึงอย่าไปใส่แค่นั้นนะ
1: ฉันเปลี่ยนเธอไม่เอาเท่านี้
2: อย่าไปใส
1: ่เธอเป็นชุดนี้ดีกว่า
3: เดลตลาดใ
1: บบับเบิ้ลเป็นชุดบับเบิ้ลเธอทำสิ
2: อุ้ยชุดนี้ก็สวยมากเป็นอาร์ช
1: ออฟอาร์ชมากมาก
2: ปีนี้ธีมเขาคืออะไรปีนี้นะครับงานเมดกาล่านะครับธีมของเขาเนี่ยภายใต้ชื่อคอนเซ็ปต์ภายใต้งานที่ชื่อว่าคอสตูมอาร์ตนะแล้วก็ไอเดียหลักคือการเอาเรื่องร่างกายกลับมาพูดในเรื่องแฟชั่นและศิลปะอีกครั้งหนึ่งแล้วโอบรับกับร่างกายไม่ใช่พรากมันไปเพื่อยกระดับแฟชั่นให้กลายเป็นรูปแบบอิสระนี่เนี่ย คอนเซ็ปต์คือคอสตูมอาร์ต
3: อ๋อคอสตูมอาร์ต
2: สปอนเซอร์หลักของปีนี้นะครับคือเจฟเบโซกับโลรองซันเซสเบโซและมีแบรนด์แฟชั่นอย่างแซงโรรองเป็นผู้สนับสนุนร่วมนะครับ
1: ก็จัดเต็มเลยแต่ละคนแต่ละนางที่มานะเธอต้องบอกเลยว่ามันเก๋มันจึ้งมาก
2: แกมันลดรูป้า
1: ดูสิเธอ
2: นี่ใครแบดบันนี่หรอ
4: บันนี่เขา
1: ปีนี้มาแก่เหรอ
4: คราวนี้เลยเขาแบบ
3: จำไม่ได้เลย
1: หล่อหน้าเลยปีน
2: ี้แบดบันนี่มาเป็นฟิล
1: เธอรู้ป่ะ
2: คือฟิลคนแก่
1: มาเป็น
3: จำไม
1: ่
3: ได้เลยอ่ะ
1: รู้ป่ะตั้งแต่ half time show อ่ะฉันตกหลุมรักแบดบันนี่เลย
3: ใช่ใช่
1: ฉันว่ามันนางเป็นผู้ชาย
3: เ
1: ลยแล้วนางชอบลง IG ชอบลงรูปนางชอบอาบน้ำมั่งอะไรมั่งฉันงงไปหมดเลย
2: บุ๊ก
1: ฮะไม่
3: ฉันหรอ
1: ใช
3: ่อ๋อ
2: ไมโครโฟนไง
1: ฉันเข้าใจดีเพราะว่าฉันเนี่ยไปล่องเรือแถบแคริบเบียนแถบลาตินอเมริกันมาอย่างนั้นเหรอ
2: ไหนกลัวสิกลัว
1: เนี่ยเห็นมั้ยกลัวร้องกรีดร้อง
2: เลิศอ่ะแกมันเลิศรู้ป่ะบู
1: ฉันไม่ทำให้ใครผิดหวังฉันพูดเลยฉันจะเอาพ็อกเก็ตบุ๊กด้วยซ้ำ
2: แกแต่แบบวันนี้ดีจริง
1: เขาหลอกเขามีคือเขาไม่ได้หลอกขนาดนั้นเธอแต่
3: เขามี
2: เซ็กแอปพิวมีเซ็กแอปพิว
1: ทุกครั้งที่ฉันเปิด IG ไปเจอเขาหรือว่าเวลาฉันดูนะปุ๊บพอ AI มันจับว่าฉันดูเขาบ่อยๆอ่ะมันจะมีรูปเขามาเรื่อยๆอ่ะ
3: อันนี้คือชุดฟิล์ม
2: เป็นชุดทำจากฟิล์ม
1: เออสวยว่ะ
2: แต่อันนี้เนี่ยเป็นชุดทำมานานแล้วนะเป็นชุดทำมานานแล้วเอามาใส่ใหม่เหมือนกับอเล็กซานเดอร์แมคควีนชุดหนึ่งที่เป็นชุดที่มีมานานแล้วแต่เอามาใส่ใหม่ในครั้งนี้
1: ก็เหมือนมีครั้งนึงไงที่ตระกูลคาร์ดิเชียนเอาชุดนึงมาใส่ที่มันเป็นร้อยๆปีอ่ะของมาดอน่าป่ะแล้วชุดปี่อ่ะ
3: เอาหรอ
1: เออ
2: ไม่ชุดปี่หรือข่าวลือ
1: ไม่ปี่ใช่ไหม
2: ไม่ปี่ชุดปี่หรือข่าวลือ
1: ไม่ปี่เนาะ
2: เออมาดอน่าหรอมาดอน่า
1: แม่มาม
2: าเป็นชุดเรือสำเภาเธอ
1: สีดำนะเออหนู
2: เป็นเรือสำเภาสีดำเธอ
3: แกเมกาล่านี่เขาแต่งตัวกันสนุกดีเนาะ
2: ใช่มันเป็นงานที่แบบลดเลยล่ะเมดกาล่า
1: คนไทยก็พี่นี่ไง
3: คนนี้ชื่ออะไรนะ
4: นี่ไทล่าคร
1: ับไทล่า
2: ไทล่า
1: ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเพลงอ่ะนี่ไงนี่ๆๆคนนี้มาเลย
2: พี่ป่านพี่ป่านนิชาพัฒน์ไปทุกปี
1: มือขยับได้นะ
3: เอาเหรอ
1: ใช่มือขยับได้นะจ๊ะบอกเลย
3: อ๋อนี่ไงมือขยับได้จริง
1: เออมือขยับได้นะจ๊ะฉันดูในวิดีโอเขาเมื่อกี้นี
2: ้นี่ไงมือออกมาอย่างเงี้ย
1: เออแล้วขยับได้ไงเออเห็นไหมล่ะเนี่ยแฟชั่นเขา
2: Sabrina Carpenter wearing film strip to Met Gala
1: Katy Perry ก็มาในชุดที่แบบใส่เหมือนหน้ากากอ่ะเธอสีขาวอ่ะแล้วต้องเปิดหน้ากากออกคุยกับนักข่าวอ่ะ
2: แกแต่ Beyonce ลดจริง
3: ชุด Beyonce ดีมาก
1: โครงกระดูกเพชร
2: Beyonce เป็นชุดโครงกระดูกเพชรแล้วนี่ลูกเขาเหรอ
4: ใช่คร
3: ับ โตขนาดนี้แล้วหรอ
2: ลูกมากเหมือนแม่มาก Blue Ivyเหมือนแม่เป๊ะ
3: เหมือนมาก copy paste ออกมาเลยอ่ะ
1: เธอภายในงานหลายๆคนถามว่า
2: เธอ
1: เขาต้องมีถูกเชิญนะ
2: พูดถึงบียอนเซ่ฉันขอเล่าเรื่องนึงก่อนนะ
1: เล่าเสร็จ
3: คือ
2: ไปออกรายการทศกัณฐ์รันวงการกับอีด้ากับพี่เชามา
1: เออ
2: ฉันลงไปอยู่ในหลุมแล้วคิดภาพตามเลยทุกคนใครเคยดูทศกัณฐ์รันวงการบ้างไปดูย้อนหลังเทปนี
1: ้ฉันกับปริศนาฝันแรก
2: เราต้องอยู่ข้างบน
3: เพื่อที่จะถ่าย
2: แล้วถ้าเราข้ามอ่ะเราข้ามเราถ่ายไม่ได้มันจะลงไปข้างล่าง
3: แล้วเราไม่เห็น
2: เราเพื่อนต้องใบว่าภาพที่ปรากฏขึ้นน่ะเป็นใครให้เราถ่ายเป็นภาพบียอนเซ่อีด้าใบว่าหรือว่าผมหยิกโทษนะผมหยิกมีล้านกว่าคนด้าใบบียอนเซ่ให้ฉันว่าผมหยิกโอ้ย
3: ฉันพูดว่านักร้องปะ
2: ไม่พูดพูดว่าผมหยิก
3: มันเรียบอ่ะเห็นอะไรก่อนเอาพูด
1: ผมหยิก
2: พูดว่าผมหยิก
3: ผมหยิก
1: แล้วตอบไปว่า
2: จนพี่เชาอ่ะต้องช่วยใบ
1: ้บอกว่า
2: แฟนเจซี
1: ถึงรู้เนี่ยสิบหน้าหมื่น
3: ไม่แล้วตลกมากบางอันอ่ะแกมันช็อตไว้แต่ฉันน่ะต้องให้ออกช่วยตลอดเลยแล้วออกไกด์มาตอบได้ก็
2: ใช่
3: ต
2: ลกมาก
3: มันรีบเลยมันรีบ
2: อ่ะไปดูย้อนหลังไปดูย้อนหลังได้
1: อันนี้นานยังหายไปนานยังเธอ
2: ไม่นานนะ
3: ไม่นาน
2: เดือนที่แล้ว
3: ไม่นาน
1: ตอนนี้ดูสตรีมกว่าตอนนั้นมาก
3: ใช่
2: ดาราใช่ไหม
1: ตอนนั้นเธอดูแบบคอไม่มีเลยอ่ะ
2: ใช่
3: ตอนนี้สตรีมกว่า
1: เธอเลิศๆนะ นี่ไงผมหยิก
2: ผมหยิกใบให้ฉันว่าผมหยิก
1: เขาบอกดูอยู่ตลกมาก
3: เราแชมป์3สมัยนี่คือเยอะสุดแล้วนะ
2: พี่ชาวใบว่าแฟนเก่ากอล์ฟอีด้าตอบไหม
1: ตอบมาเป็นพี่น้องกันไม่ใช่หรอ
2: ใช่ไงพี่ชาวใบว่าแฟนเก่ากอล์ฟพิชยาอ่ะไหมด้าตอบไหมว่าไงอ่ะ
4: ไม่
2: งงไหมเนี่ยดาด้าใบบิออนเซว่าผมหยิก
1: เป็นเก่ากอล์ฟไหม
2: แล้วฉันบอกเลยว่าผมหยิกเดียวที่นึกถึงคือจันจิราจูแจ้งนะ
1: เออ
2: จริง
1: ๆเธอชื่อบุญรอดนะอันนั้น
2: เออเข้าใจป่ะผมหยิก
3: แ
2: ม่นะครับ
3: แต่พี่ชาวเก่งจริง
2: พี่ชาวเก่งมากกับรายการนี
3: ้จริงจริง
1: นางมีความแบบไหวพริ
3: บไม่แล้วคือพอประมวลนะกีฬาปุ๊บอ่ะฉันก็อ่องตายเลยจริง
1: แล้วพี่ชาวได้มา
2: ได้
3: ได้ไงมันเลยการเป็นการผสมผสานที่ลงตัว
2: ตอนนี้พวกเราก็เลยเป็นแชมป์4สมัยทีมเดียวในรายการ
3: เยอะสุดแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครล้มแชมป์ได
1: ้ได้เงินเท่าไหร่นะ 10,000 เนี่ยเห็นไหมล่ะ
2: แชมป์สี่สมัยไงล่ะ
3: ตังเงินสะสมแล้วเยอะนะ
2: เงินสะสมเยอะแก้แต่เอาจริงป้าฉันว่าในบรรดาแบล็คพิงก์อะชุดลิซ่าเปรี้ยวสุด
3: ใช่นี่ฉันก็รู้สึกว่าชุดลิซ่าเปรี้ยวสุด
2: เปรี้ยวสุด
3: ดูเป็นเม็ดการ่า
2: ดูเป็นเม็ดการ่ามากเนี่ยแต่ละคนก็คือรถแต่นี่ก็สวยนะ
3: ของโรเซ่ก็
2: โรเซ่ก็สวยเป็นนกเป็นนก
3: อุ๊ยอันนี้เหมาะกับเธอนะชุดเนี้ยอ่อง
2: ใช่ใช่ที่ไอ้นี่ไง
3: เนี่ยอันเนี้ย
2: ชื่ออะไรนะฮอกกี้อ่ะ
3: ชื่ออะไรอ่ะ
1: เขาเล่นไง
2: คอร์เนอร์คอร์เนอร์
1: เออนักฮอกกี้น้ำแข็ง
2: ใช่
1: ไอ้เธอ
3: สัมภาษณ์นักข่าวไม่ได้ใช่ไหม
1: ที่บริต้องปวดหน้ากาก
3: เออแล้วเดินยังไงอ่ะ
1: ก็เดินประมาณน่าจะเห็นเดินข้างในแต่ตอนสัมภาษณ์คือนักข่าวตะโกนเรียกไงเธอก็เลยต้องไงปะปวดหน้ากากมาฮัลโหลนี่
2: แต่เก๋นะ
1: เก
2: ๋มันเปิดได้นะแก
3: เปิดได
1: ้ฮัลโหลนี่ไง
3: เก๋หลีธรรมศาสตร์ต้อง
2: หลีธรรมศาสตร์เจอแน
1: ่หายใจไม่ออกกลางวันด้วยระวัง
3: ไปฮีสโตก
2: ใช่
1: น้องทำงี้อะหนูเก่งมากเปล่าฮีสโตก
2: ใช่
1: หายใจไม่ออก
2: แล้วเด็กถามว่าแล้วเลือกหนูมาทำไมถ้าใจให้หนูปิดหน้าขนาดน
1: ี้มีคนถามว่าใครอ่ะจันจิราชูแจ้งหนูทำเป็นไม่ทัน
3: เก
1: ิ
3: ดไม่ทันเกิดไม่ทัน
1: ทำเป็นไม่ทัน
2: ที่เล่นเรื่องพี่ขี้หนูกับหมูแฮมไงลูก
1: อันนั้นไม่ใช่แล้วมีลอริต้า
2: อ๋อเหรอ
1: แล้วฉันจำได้เลยดูพวกเราอายุไม่ถึงค่ะเพราะพวกเรามีหมอที่พูดแค่นี้
2: เข้าใจยังนะ
1: ค่ะอเมริกาแล้วผ่านไปแล้วนะคะ
2: เดวิดแวร์พราด้าเมื่อวานเราพูดไปแล้วหนอ
1: พราด้าไปดูมาละ
3: ไปมาแล้วดีมาก
2: ชอบมาก
1: ที่แบบ
3: คือด้วยความที่เราอ่ะชอบเดวิดแวร์พราด้าภาคแรกภาค2คือรถไปดูเลยดี
1: หายไปกี่ปีนะ20
3: หายไป20ปี
1: แต่กลับมาเขาบอกทุกคนหน้าเหมือนเดิม
3: ใช่หน้าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลย20ปีทำเงินเยอะด้วยนะ
1: ก็เท่าไหร่อ่ะ 233.6 ล้านเหรียญดอลลาร
2: ์ใช่ใช
3: ่ 10,000 ล้านบาทแล้วว่าเธอช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
2: แค่1สัปดาห์นะแกฟังนะ1สัปดาห์เปิดตัวไป 236.6 ล้านเหรียญดอลลาร์ในขณะที่ยอดของภาคแรกทั้งหมดเลยนะยอดสรุปรวมคือ 3,326 ล้านแค่สัปดาห์เดียวก็แทบจะเท่ากับ
1: ภาคแรก
2: ภาคแรกแล้วอะแต่ค่าเงินมันพูดยาก
3: ใช่หมื่นล้าน
2: ค่าเงิน20ปีที่แล้วมันเข้าใจไหมตั๋วหนังมันไม่ได้แพงขนาดนี้ไง
3: ขนาดรอบ3ทุ่มอะฉันไปดูรอบ3ทุ่มคนเต็มนะ
2: เห็นไหมล่ะ
3: คนแบบก็ไม่ได้แบบเต็มทุกที่นั่งแต่หมายความว่าท
1: ุ
3: กที
1: ่
3: อะเดี๋ยวนี้โรงหนังอ๋องมันล่อยหล่อแบบเข้าใจบ้านหนังแต่ละเรื่องอะแต่อันเนี้ยคนแบบคนเยอะอะคนเยอะในโรงอะเยอะเลยถือว่าสักเซส
2: จริงเซเลบ้าถามว่างานแฟนมีตหอยอะจะมีการเดินพรมแดงแบบเมดกาล่าไหม
3: เดี๋ยวเราจะเป็นพรมแดงที่ความยาวอะประมาณ100เมตรพอ
2: ผิดจ้ะ
3: ให้2เมตรพอดีกว่า
2: 1เมตรจ้ะ
3: พอแล้ว1เมตรหรอสั้นไป
1: 1เมตร
3: 2เมตรดีกว่า2เมตรผ้าสักผืนนึงปูให้
1: ฉันพูดเลยนะถ้าเปิดขายบัตรแล้วฉันไม่เห็นคนที่คอมเมนต์ในไลฟ์ในแฉเช้าคนไหนขาดไปเพียง1คนฉันจะจัดรายการแล้วก็จะพูดถึงจะลาดูแบบเดือนนึงติดตัวนี้ฉันไม่ลาเลย
2: แรงเกินนะครับเธอพูดถึงเมดกาล่าย
3: ังไง
2: อีก1ท่านที่สร้างกระแสไปทั่วโลกค
1: ือ
2: ใครรู้ไหม
1: พระราชินีสุ
3: ท
1: ธิดา
2: พระราชินีพระราชินีสุทธิดาของพวกเรานั่นเองเธอฉลองพระองค
3: ์
2: ทุกชุดที่ไปประเทศอะไร
4: สว
2: ี
4: เดน
2: ส ทรงพันเลิศทรงพระจึ้งสะใจมากพระพุทธเจ้าค่ะ
3: ชอบมากชอบชุดไทยดุสิตมาก
1: เธอบอก
3: ที
1: ่
3: ท่านฉลองพระองค์ชุดไทย
1: หมดเลยอ่ะ
2: ซึ้งเลย
3: แล้วเราอ่ะไปดูในแบบใน TikTok ที่แบบคนไทยที่อยู่ในสวีเดนบอกว่าเห็นถึงความแบบแข็งแรงของพระองค์ท่านเพราะอะไรรู้ป่ะอากาศที่นั่นน่ะเป็นเมืองแบบติดทะเล
2: หนาวเธอ
3: หนาวแล้วคนที่ไปเฝ้ารอรับเสด็จของ
1: พระราชินี
3: แล้วก็ในหลวงอ่ะคืออะไรรู้ป่ะทุกคนใส่เสื้อโค้ทแต่แบบตอนที่พระองค์ท่านเดินออกมาแล้วใส่ชุดไทยดูสิทธิ์น่ะฉลองพระองค์ในชุดไทยดูสิทธิ์
2: เรา
3: ลิ้
2: มน้ำอ่ะเธ
3: อประชาชนคนไทยบอกว่าพระองค์แข็งแรงมากไม่รู้สึกหนาวอะไรใดๆเลยอ่ะ
1: แล้วหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วคนไปตะโกนต้องว่าจะเห็นแล้วภาพที่คนเอามาแชร์เธอ
2: เ
1: ธอ
2: ฟังนะชุดลงจากเครื่องบิน
3: ใช่
2: ชุดแรกสีดำตัดเย็บเป็นคอปีนนิดนึงเป็นคอแบบคอตั้งขึ้นมานิดนึงใช่ป่ะแกสวยมากแล้วปักเป็นลายแบบผีเสื้อหรือผึ้ง
3: ไปเอาผึ้งอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้ผึ้งไหมเนี่ยแล้วเป็นแบบแล้วการปักอะความห่างคือพอดีเป๊ะสวยสวยเลยเชื่อป่ะดูหลายรอบมาก
1: ใช่
3: เสื้อผ้าสวยมาก
1: เธอเชื่อป่ะทำให้ตอนนี้กระแสนิยมการแต่งชุดไทยจิวเวลรี่ไทยของ
3: กลุ่มคน
1: เก่งขันของพวกเราอ่ะ
3: นี่ยังอยากได้ปั้นหนึ่งเลยอ่ะ
1: ก็เดี๋ยว
3: เน
1: ี่
3: ยที่เธอจะส่งมาหน่อยนะจะซื้อเองเ
1: ธอสั่งเลยเขาเป็นงานวิจิตร
3: ถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นเงินแท้ได้ไหม
1: เธอได้แต่เขาทำตามออเดอร์อยู่แล้วหมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นเงินแท้เธอก็ต้อง
3: รู้
1: ต้องเพิ่มตังค์ไปเพราะว่าเงินมันแพงกว่าพวกแบบว่าทองเหลืองอะไรอย่างงี้ไงโรเดียมอย่างงี้ไงเธอ
2: นี่ลุคที่1นะเป็นลุคลงจากเครื่องบินขออนุญาตหยิบยืมนะคะบทความนะคะจาก Facebook ของ1ท่านที่เป็นคนที่คร่ำวอดเรื่องชุดไทยมากๆเลยชื่อคุณสิบบดีนกประเสริฐนะคะขออนุญาตอ่านนะคะที่คุณสิบบดีเนี่ยได้มีการเขียนไว
1: ้
2: ฉลองพระองค์ชุดเดรสโค้ทแขนยาวทรงคอลัมน์สีดำคอปีนเปิดเล็กน้อยประดับกระดุมเงินฝังนิลทรงรีบริเวณคอและแนวหน้าสวมทับเดรสผ้าไหมชนิดเดียวกันด้านในตัดเย็บจากผ้าไหมยกดอกลำพูนลายผีเสื้
1: อ
2: จากหมู่บ้านสีเมืองยู่จังหวัดลำพูนทอสอดดิ้นเงินในโทนสีเงินโบราณเสริมงานปักมือขนาดเล็กโทนสีดำกระจายทั่วทั้งชุดด้วยลูกปัดและคริสตัลสีดำคอมพลีทลุคด้วยกระเป๋าถือหนังแกะก้านถือเป็นอะไหล่ตัวเงินประดับควอตสีน้ำตาล
3: อุ๊ยละเอียดมาก
2: ออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์โดยเมมิวเซียมผ้าไทยสำหรับฉลองพระองค์โดยวสินผ้าทอไทยพี่วสิน
3: ไงโหแต่ยอมรับนะฉลองพระองค์ของพระราชินีเหมาะกับการออกแบบโดยของ Match Museum มากเลย
2: มาก
3: ดีมาก
2: ลุคที่2ที่ไปปรากฏตัวที่สวีเดนนะคะครั้งแรกของพระราชินีกับชุดไทยดุสิต
3: ใช่ค่ะ
2: ชุดไทยดุสิตผ้าไหมยกภูมิเรียงแม้จะเป็นงานถวายพระกายาหารค่ำแบบไม่เป็นทางการแต่ก็ต้องสวยฉ่ำใช่ไหมพี่คะน
1: ี
2: ่คุณสิบบุรีถามนะทรงไทยดุสิตไปเลยค่ะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วในห้วงที่กำลังนำชุดไทยไปขึ้นทะเบียนมรดกของวัฒนธรรมยูเนสโกนี
3: ่ยอมแปดแบบ
2: เธอเป็นชุดไทยดุสิตสีน้ำเงินอมม่วง
3: เนี่ยสวยมาก
2: พระวลัยกรเพชรทั้งสองพระหัตถ์และกระเป๋าถมทองโอเคมากงามมากคอมพลีทลุคนี่คุณสิบบดีบอก
3: พันนุ่งอ่ะพันนุ่งก็ดีอ่ะแบบสวยสวยแล้วมีการปักเย็บที่แบบเหมาะเจาะเลยอ่ะ
2: ใช่
3: แต่อีกหนึ่งชุดลุคที่สาม
2: ลุคที่สามชุดไทยบรมพิมานปักประดับเลื่อมและลูกปัดโดยห้องเสื้อพิจิตราอาชิลิเย่
3: อันนี้แหละที่ด้าชอบ
2: และพระกุณฑลคือต่างหูเพชรแฟนซีสีเหลือง
3: เนี่ยอันนี้สวยมาก
2: ใหญ่มาก
1: ทำให้ฉันอยากไปหาพลอยสีนี้มาทำต่างหูเลยอ่ะ
3: หาไม่ยากเดี๋ยวฉันแนะนำให้ถ้าร้านพลอย
2: พระปั้นเหน่งลูกกลมและรัดพระองค์ทองคำพระเข็มกัดแมลงทับเกาะกิ่งไม้เธอเห็นเข็มกัดไหม
1: เป็นแมลง
2: เป็นแมลงทับเธอสวยมาก
3: สวยจริงๆอันเนี้ย
2: และพาร์ทจิวเวลรี่ทั้งหมด Tribute to the Late Queen ซิลิกิตก็คือเครื่องประดับเนี่ยเป็นเครื่องประดับของ
1: พระราชินี
2: Queen ซิลิกิต
3: จริงๆอ่ะเครื่องประดับอ่ะก็ส่งต่อมาตั้งแต่แบบ
2: รัชกาลที่5อะไรอย่างนี้แล้วว่าร
3: ัชกาลที่5แล้ว
1: แล้วเป็นเพชรโบราณอ่ะเธอ
3: ใช่สวยมาก ตอนนี้ก็เลยแบบชอบ
2: โทอุปิบนะ
3: อะไร
2: คุณไม่ควรแล้วแต่จะโปรดอยากเห็นห้องเก็บเครื่องจิวเวลรี่อ่ะ
3: เนาะ
1: ฉันมีความคิดว่าอนาคตเราจะได้
2: อยากเห็น
1: เอามาไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้ได้ดูกันเธอที่อังกฤษอ่ะเธอ
2: แค่ตอนเนี้ยอยากรู้ว่าเวลาท่านจะใส่อะไรอ่ะต้องมีแคตตาล็อกแล้วหมายเลขไหม
1: ฉันว่ามี
3: น่าต้องเป็นอย่างนั้นแหละนี่ว่าต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับ
2: เนาะมันต้องมีทรงพลุกบุกเน
1: า
2: ะ
1: เพราะว่าในทองพลักคังต้องมีอะไรแบบว่า
2: เนาะเนาะ
1: เบอร์001อะไรอย่างเงี้ย
3: ก็ต้องจดไหมว่ามันจะต้องแบบ
2: ใช่ไหม
3: ต้องมีรหัสนะในความ
2: น่าจะต้องมีเป็น directory
3: เป็นแบบเหมือน
1: สมัยก็อาจจะไม่แต่เดี๋ยวนี้ต้องมีฉันว่านะเพราะอะไรว่าสมัยก่อนที่เราดูหนังจะโอ้โหคุณจะอยู่ในหีบเยอะๆอย่างเงี้ยอ
2: ัน
1: นั้นคือในสมัยความทรงจำของเราตอนเด็ก
3: ถ้า
1: ที่
3: อังกฤษนะเขาเป็นระบบแบบอยู่ในมิวเซียมใช่ป่ะเขาต้องมีลงรหัส
2: ไม่แต่อย่างเงี้ยยังไม่ได้เอาไปจัดในมิวเซียมใช่ไหมแต่คืออยู่ในทองพระคลังเนี้ยถ้าเกิดท่านจะทรงพระใส่อะไร
3: ก็ต้องมีในแคตตาล็อก
2: ก็ต้องเปิดแล้วก็แบบโอเควันนี้ฉันจะเอาเบอร์101มาใส่อย่างเง
1: ี้ยคู่กับ772อะไรอย่างเงี้ยเนาะอยากดูอยาก
2: ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดอยากเป็นอยากคุยกับสไตลิสต์พระองค์เลยอ่ะ
3: แต
2: ่ไม่รู้ว่าสไตลิสต์พระองค์คือใครคือสวยมาก
3: สวยมากการเดินทางไปสวีเดนครั้งเนี้ยแต่ว่าสังเกตแล้วเวลาที่พระองค์ท่านน่ะไปปฏิบัติเขาเรียกพระราชกรณียกิจน่ะต่างประเทศอ่ะไม่อายใครเลย
2: ไม่อุ้ย
3: เป๊ะมาก
2: แล้วอินเนอร์แล้วพระสายตาท่านน่ะคือแบบ
3: เธอจำได้ไหมตอนที่พระองค์ท่านไปภูฏานอ่ะก็ใช้ผ้าไทยแต่แล้วก็ตัดเย็บโดยการแบบสไตล์แบบ
2: สวยมาก
3: ชุดแบบภูฏานแต่เป็นผ้าไทย
2: สวยมาก
3: สวยมากแต่ละชุดสวยมากสวยสวยเลย
1: ชอบชอบชอบจริง
2: ๆแล้วก็ลุคที่4เป็นลุคชุด
3: ชุดราตรี
2: ชุดราตรีแต่เป็นราตรีที่มีกลิ่นอายของชุดไทยจักกะทาร์ตเป
3: ็
2: นชุดไทยเหมือนสบายแล้วก็ลากยาว
3: ที่ได้เห็นพระองค์ท่านใส่เทียร่า
2: ใช่
1: สวยเนาะเทียร่าเนี่ย
3: สวยมาก
1: เป็นของทรงต่อโบราณนะเธอ
2: เทียร่าเนี่ยก็คือเป็นตั้งแต่สมัยร
3: อ
2: รอ5
3: ตั้งแต่พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5
2: ใช่แล้วเทียร่าเรือนนี้ทำเป็นสร้อยได้
3: ใช่
1: ใช่ถอดออกมาเป็นสร้อยได้
2: ทำเป็นสร้อยได
1: ้ถอดออกมาชื่ออะไรนะฟรินส์อะไรฟรายอะไรสักอย่างอ่ะที่ชื่อเขามีชื่อเร
3: ีย กใช่ๆเขาจะมีชื่อส่งของเทล่าเนี
2: ้ยแล้วกำไรเพชร
3: อันนี้ก็เป็นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5
2: ใช
3: ่
1: โอ้เนี่ยทำให้แบบชุดไทยกลับมาคือ
2: ฉลองพระองค์ชุดราตรียาวไหล่เดียวเลเยอร์ช่วงบนคลุมไหล่เป็นเคปทิ้งตัวสู่ช่วงแขนอย่างพอดีสร้างจังหวะของรูปทรงที่ต่อเนื่อง
3: แล้วอ่องเห็นไหมที่เข็มกลัดที
2: ่เข็มกลัด
3: เข็มกลัดเนี่ยก็จะต้องคือภาพเขาย้อนไปภาพประวัติศาสตร์นะก็คือตั้งแต่สมัยพระองค์เจ้าพาหุรัต
2: ใช
3: ่ติด
2: ใช่
3: ติดตรงคอเสื้อ
2: ใช่
3: แล้วก็ครั้งนี้มาเห็นที่แบบว่าพระราชินีได้ใส่เป็นเข็มกลัดตรงนี
1: ้งดงามเหลือเกิน
3: งดงามมาก
2: ชุดราตรีนี้ก็เมมิวเซียมแล้วท่านทรงใส่คู่กับโอเวอร์โค้ทสีครีมซึ่งโอเวอร์โค้ทตัวเนี้ยท่านทรงอะไรรู้ไหมท่านทรง
3: อะไรคือ
2: เอาใส่ซ้ำอ่ะ
3: ใช่เคยท่านฉลองพระองค์เสื้อตัวเนี้ยฉลองพระองค์ตัวเนี้ยใส่ตอนไปอิตาลี
2: ใช่เนี่ย
3: แล้วที่อิตาลีใช่ไหมก็ถือว่าเป็นความเรียบง่ายแต่ว่าดูดี
1: ใช่เซเลบ้าบอกว่าตั้งแต่เสด็จไปประเทศจีนแล้วก็
3: สวยมาก
1: ตลอด
3: ที่แบบโซเชียลในจีนอ่ะทุกคนแบบพูดถึงพระราชินีจากประเทศไทย
1: ใช่แล้วก็เป็นที่จับตามอง
2: ทรงใส่ซ้ำมาเธอลดมากอ่ะ
3: แต่วันกลับอ่ะฉันชอบชุดวันกลับ
2: ชุดวันกลับก็สวยมาก
3: ก็เมดมิวเซียมเหมือนกัน
2: เมดมิวเซียม
3: สวยมาก
2: ผ้าใหม่มัดมี
3: สวยมากวันกลับสวย
1: นะคะ
3: ไปเบรกก
1: ่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องราวของดารากันว่านี่หลายคนจับตามองแล้วก็รวมถึงเรื่องรายการเทคข้อมูลด้วยเดี๋ยวกลับมาค
5: ่
1: ะ
5: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
1: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
2: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
3: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
4: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
9: กลับมาถึงเรื่องราวในวงการบันเทิงของเรากันต่อนะครับเป็นเรื่องราวของรายการเช็คฮอร์โมนที่เปิดตัวซิสเตอร์เขาใช้คำว่าซิสเตอร์ละ
10: ไม่เมนเทอร์แล้ว
9: เ
10: พราะว่าเขาถือว่าครั้งนี้จะเป็นรายการที่คิดใหม
11: ่รูปแบบใหม่เลย
10: รูปแบบใหม่เลย
9: เป็นซิสเตอร์ประจำรายการ
10: ใช่
9: มีใครบ้างซิสเตอร์ลูกเกดซิสเตอร์แอลลี่
10: อันนี้คู่กัน
9: ซิสเตอร์บีน้ำทิพย์ซิสเตอร์เอมตามใจตุ๊ด
10: ใช่
9: ซิสเตอร์มาเดียวและซิสเตอร์จัดจัน
10: น้องงอแง
9: น้องงอแง
10: น้องงอแงกับจักรจันกับพี่บอบอก
9: เออนะนี่แหละก็
10: ชอบมาก
9: ว่ารอดูเลยซีซั่นนี้เขาเปิดตัวแบบใหม่แบบสับเขาว่างั้นนะ
10: ใช่
9: แล้วก็ไม่ใช้เมนเทอร์แล้วใช้คำว่าซิสเตอร์แทน
10: แล้วเขาก็เรียกเป็นบ้านเป็นบ้านเป็น House of Lucette Ally House of BM House of มาเดี่ยวจักรจัน
9: มีไม่ทีมแล้ว
10: ไม่ทีมเข้าใจป่ะ
9: เ
10: ขาไม่อยากให้ซ้ำกับ
9: เรื่องราว
10: The Late Food ไงเธอแล้วชอบมากพี่เกดบอกว่าพี่อยู่มาพี่ก็ไม่เคยแพ้ใครนะ
9: พี่แพ้แล้วมาเดียวบอกพี่แพ้มิดเวิร์กอะ
10: พี่ตกรอบมิดเวิร์กไหมมาเดียว
11: เนี่ยแรง
10: แรงเกิน
9: มันเป็นรสชาติอ่ะนะเธอเนาะ
11: แรงมาก
10: แล้วทำสปอตซะดีดีเลยเปิดตัวซิสเตอร์เนี่ยแกทุกอย่างดูจริงจังไปหมดเลยอ่ะดีละอยากดู
9: อยากดูนะฮะก็ต้องรอดูว่าเขาจะยังไงบ้างสำหรับรายการนี้นี่ไงนี่ไง
10: ลดอะพี่บีเขาลดอะ
9: พี่บีกลับมาละแต่ฉันชอบความแบบว่าปากคอแล้วลายของยายมาเดียวอะ
10: ใช่
9: กับทุกคนก่อนเลย
10: พี่ตกรอบปิดเวิลด์นะลด
9: นี่ไงเอ็มเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรนะลิง
10: เอ็มเหมือนลิง
9: แบบว่ามันเดี๋ยวมันปากจัดเนาะ
10: ใช
9: ่แต่ว่าคนเอาจริงป่ะเธอคนในโซเชียลอ่ะเขาชอบอะไรแบบนี้ฉันเข้าใจเลยแต่ถ้าเกิดทำออกทีวีมันก็ต้องอีกรสชาตินึงเธอเข้าใจปะถ้าเกิดออกทีวีมันต้องอีกรสชาตินึงมันจะหยาบไม่ได้มันจะแบบแรงไม่ได้แต่ว่าพอออกโซเชียลปุ๊บเงี้ยคนดูมันเข้าถึงได้ง่ายไงเธอมันคือมันตรงใจคนที่วันที่เราดูอะไรไงแล้วรู้สึกแบบทำไมไม่เป็นแบบนี้นะเนี่ยรายการเนี่ยเขาก็ทำให้รู้สึกว่าเนี่ยตรงใจเราน
12: ะฮะตอนที่เข้าห้องดำมันจะเป็นหน้าสาม
9: เข้าไปอยู่หน้าสามแทนไม่มีห้องดำให้ไปอย
11: ู่
9: หน
11: ้
9: าสามแทน
11: อ่ะอันนี้โอเคนะ
12: แบบว่า
11: ขึ้นศาลขึ้นศาลใครฟง
12: เหมือนกับว่าเมนเทอร์ไม่
9: ซิสเตอร
11: ์
12: ต้องไปสู้แทนเด็ก
9: ไปยืนหน้าสาม
11: ไปยืนบนศาลแล้วใครจะเป็นแบบว่า
12: ทนายเหมือนคดีเลย
11: ใครจะเป็นผู้พิพากษาอะไรเงี้ย
12: คนที่ชนะ
9: คนที่ชนะเป็นผู้พิพากษา
11: น่าสนนะ
10: อ๋อโลโก้ถึงเป็นนี่ไง
9: เป็น
10: ที่คอที่คอของผู้พิพากษา
11: โอเคเดี๋ยวเทคฮอร์โมน
10: อะไรใหม่ๆนะ
11: อะไรใหม่ๆ
9: ก็ถือว่าดีนะ
11: สนุกดี
9: คุณผู้ชมบอกชอบมากกับการบูรี่เสรี
10: ลดอ่ะ
12: สปอนเซอร์มิชชั่นหนึ่งมาเดียว
10: สปอนเซอร์หลักมิชชั่นหนึ่งมาเดียวนะพิกหมูกระจกเปล่า
9: ใช่เอาตัวเองมาเป็นเลยไม่เธอแล้วความรอดคือนารานั่งโทรหาทุกคนนะนั่งโทรหาทุกคนเลยพี่มีนั้นไหมอันนั้นอยากลงอันนี้อยากลงไว้นี่ก็นำเสนอไปให้นางของผมตัวอยู่บอกอะไรอย่างเงี้ยพี่อยากลงอย่างงี้ไหมเธอไม่ต้องอะไรมากอ่ะขนาดขนมเจียวขนมเจียวอ่ะขนมจีนมอญบรรจุกอ่ะไม่มีสินค้าไปโชว์นะ
11: แล้วทำไง
9: ทำเพื่อความสบายใจ
10: ฉันลงบ้างดีกว่าม
9: าเป็นสปอนเซอร์แต่ไม่มีขนมจีนไปโชว์ไปอะไรแต่มาเพื่อความสบายใจ
11: ความสบายใจ
9: เอแคร์อ่ะขายบัตรใช่ไหม
11: เออ
9: ก็เอาบัตรไปเป็นสปอนเซอร์ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ด้วยนะ
11: เป็นบัตรสปอนเซอร์
9: วันเกิดวันเกิดเองให้จะจัดปีหน้าวันที่27อ่ะเอาไปลงสปอนเซอร์แต่ตัวเองขายบัตรนะแต่ไปโปรโมทตัวเองว่าฉันขายบัตรแล้ว
10: ฉันซื้อแล้วก็โปรโมท IG ดีกว่า
9: ได
11: ้ได้
9: อย่างนั้นได้
11: โปรโมท IG ตัวเอง
10: โปรโมท IG ตัวเอง
9: เออ
10: ดีมั้ย
9: ดีเข้าใจป่ะเพื่อความสะใจนางรับหมดเลยเธอ
11: ใช่
9: นางรับหมดอ่ะก็ว่าไม่ได้นะเรื่องเนี้ยก็ต้องให้นารานาราตื่นยังลูกปิ่นโตนาราย
11: ัง
9: ปิ่นโตนารา
11: ซื้อทุเรียนไหมล่ะซื้อทุเรียนนารา
9: วันนั้นฉันสั่งปิ่นโตนารามานาราส่ง
11: แกว่าไปปิ่นโตนาราอร่อยนะ
9: เธออ
11: ร่อย
9: เธอฉันได้กินไง
11: เออ
9: ราคา79ไง79บาท79ไงแต
11: ่
9: พ่วงกันแดดพันดารามาด้วยไง
11: ตลกมากตลกมากทุเรียนดารา
9: อ
11: ีกเป็นทุเรียนที่พร้อมปอกให้แล้วแต่มีกันแดดอยู่ในทุเรียนด้วยนะ
10: แพงไหมอ่ะสปอนเซอร์นารา
9: โทรไปคุยกับนาง
11: คุยได้คุยกับนางได้เออมีเท่าไหร่บอกนางได
10: ้ได้อยากไปเป็น
11: บอกงบประมาณได้
10: อยากไปออกรายการขอจ่ายเงินก็ได้ไม่ต้องจ่าย
9: ได้ได้เลยทำสิ
11: ได้บอกแน่
10: แล้วจะแต่งตัวแบบเมกาลาไป
9: เออ
11: ได้
9: เราสามคนควรไปนะ
10: แกแกงหอยควรไปนะ
9: เออเอาไหมไปขำๆมา
11: บอกเรียบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้เอาไป
10: แกงหอยกระป๋องควรไป
9: หรือเห็นว่าขุม
10: ใช
11: ่
10: ผ่านกันไปโปรโมทตัวเองโปรโมทแกงหอยฉันยอมนะฉันได
9: ้เออเอาดิเอาไหมล่ะ
10: เอา
11: แต่คราวที่แล้วอ่ะฉันเคยจ้างนาราเสร็จแล้วนาราโทรมาจ้างฉันกูคิดเท่ากับที่นาราคิดเลย
9: นาราคิดเท่าไหร่กูคิดเท่านั้นเอาเท่านาราแหละ
11: บอกไม่เอาคืนบอกใช่จ้ะ
9: ใน
11: แต่นั้นก็จ่ายให
9: ้เธอนางมีนี่ค่ะ
11: นางมีตัง
9: โอ้ยเธอคิดว่าโปรดักชั่นที่นางทำตั้งแต่เปิดตัวกี่บาทเดี๋ยวนี้โปรดักชั่นมันก็ไม่ได้แพงหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกอ่ะ
11: แต่ก็ทำดีนะ
9: ครีเอทีฟอีกภาพอีกกล้องอีกอะไรอีกเธอเออเอามาเธอพี่อ๋องพี่ด้า
10: เอาสิ
9: หนึ่ง
10: เ
9: ท
10: เอา
9: เดี๋ยวให้ด้าโทรไปคุยเรื่องราคาเลย
10: เออ
11: ว่าคิดยังไง
9: เออพี่อยากสามคนอยากไปออก
10: เออ

0: OW Entertainment ก็เป็นบริษัทของทั้งคู่นะได้ออกมาแถลงการแล้วนะครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นพวกเราทั้งสองคนขอแจ้งตามตรงว่าเดิมทีไม่ได้ตั้งใจจะออกมาพูดเรื่องนี้ต่อสาธารณะเพราะมองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับเราทั้งคู่และยังยากต่อการจะอธิบายทุกคนเข้าใจอีกทั้งในอนาคตก็เป็นเรื่องที่เราทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถคาดการได้แต่มันมีเรื่องนี้พูดถึงในวงกว้างเราจึงเห็นว่าการสื่อสารที่มาจากพวกเราโดยตรงน่าจะเหมาะสมที่สุดจากกรณีที่มีข่าวแพร่ออกไปพวกเราขอยืนยันว่าปัจจุบันเราทั้งสองคนปรับลดความสัมพันธ์ลงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
1: ปรับลดลงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
0: ในส่วนของบทสัมภาษณ์ในอดีตของพวกเราทั้งคู่ที่ถูกเอากลับมาเผยแพร่และวิเคราะห์พวกเราขอยืนยันว่าบทสัมภาษณ์เหล่านั้นเป็นเพียงประสบการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดเวลา10ปีไม่ได้เป็นเหตุผลของการตัดสินใจครั้งนี้แต่อย่างไรตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของความสัมพันธ์ทั้งคู่ต่างเติบโตขึ้นตามวัยและวุฒิภาวะพยายามประคับประคองความสัมพันธ์อย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เหตุผลที่แท้จริงของการตัดสินใจครั้งนี้เรา2คนขอเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวและหวังว่าจะได้รับความเข้าใจจากทุกคนก็ตามข่าวเลยก็เป็นยังเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนกันแต่ว่าความสัมพันธ์ลดระดับเป็นเพื่อน
1: ก็น้องออกพูดกันเองผ่านบริษัทนะต้นสังกัดไปนะฮะเธอซาแซงมีทุกประเทศนะ
0: ทุกประเทศจ้ะ
2: ไหนเธอเล่าสิ
1: ปอนน้องปอนของเรานราวิทย์เนี่ยวิ่งหนีเธอได้ดูคลิปปะ
2: ไม่เห็นเลยอ่ะ
1: เธอกดคลิปฉันเห็นคลิปแล้วโอ้โหวิ่งปอนวิ่งเร็วมาก
2: ใช่ปะเซี่ยงไฮ้
1: เธอปอนวิ่งเร็วมากวิ่งหนีเหมือนวิ่งแข่งอะ
2: ปอนขายาวจะตาย
1: เธอมีคลิปป่ะฉันเห็นมีคลิปในโซเชียล มีป่ะ
3: มีครับ
2: แต่ไป
1: เธอดูเธอดูดิ
2: ไม่จะเปิดในนี้หรือว่าในนี้มีคลิปเลย
3: มี
2: อ๋อไปดูคลิปกันเลยค่ะหายอยู่แป๊บนึงอาหาคลิปก่อนพร้อมแล้วบอกนะ
1: เออคือเรื่องราวเนี่ยกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้แฟนๆเนี่ยเป็นห่วงกันอย่างมากเลยเมื่อมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอเหตุการณ์สุดระทึกของนักแสดงหนุ่มนะอย่างปอนณราวิทย์นะคะที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวนะฮะ
2: อันนี้เนี่ยคลิปมาแล้วอ่ะมาแล้ว
1: นี่มันจะมีภาพเหมือนที่น้องวิ่งนี่
2: น
1: ี่
2: นี่นี่ปอนวิ่งวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากจริง
1: วิ่งเข้าลิฟต์ป่ะ
0: วิชสงสารเลยอ่ะคือแฟนคลับจีนก็ตามอ่ะเน
2: า
0: ะ
2: ตามแบบตามอันนี้ตามใกล้ชิดไป
1: เนี่ย
0: วิ่ง
3: ในลิฟต
2: ์ในลิฟต์เขาก็เลยต้องกันไม่ให้ถ่ายรูป
1: เอาภาพเสื้อปิดเอาไว้ไม่ถ่ายรูปไง
0: เพราะว่าน้องก็ยังไม่ได้พร้อมจะออกงานไงเธอเข้าใจเปล่า
1: ใช่เธอเข้าใจปะ
2: แต่วิ่งเร็วดีนะ
1: พอดีศิลปินดาราเขายังหน้าสดยังหน้าเปื่อยอย
0: ู่
1: พอดีเขายังไม่พร้อมอ่ะ
2: วิ่งเร็วมากเลยอ่ะ
1: เขาเห็นปะวิ่งเร็วปะ
2: วิ่งเร็ว
1: แล้วน้องขายาวไง
2: เออน้องขายาว
1: เข้าใจว่าแบบว่าวิ่งขนาดนั้นคือดีไม่ล้มไม่อะไรก็เหมือนก็โดนแล้วนะ
0: เนี่ย
1: เอสก็โดนนะคะพี่เห็นคลิปเมื่อคืนมันน่ากลัวจริงๆเธอศิลปินจีนเธอเห็นป้าที่ขึ้นเครื่องบินน่ะแล้วตามมาที่ชั้นบิสเนสเลยอ่ะ
2: เออขนาดเขาบอกว่าไม่ถ่ายนะเพราะว่าเขาจะพักผ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังจะถ่ายแบบใกล้ๆเลยอ่ะสงสาร
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นกันน่ะ
2: เนี่ยแต่เขาบอกว่าคนจีนแฟนคลับจีนน่ารักก็
1: ม
2: ีแต่มันก็จะมีบางส่วนก็ที่จะเป็นซาแซง
1: ก็เธอฉันเห็นคลิปนึงอ่ะที่นางกระโดดเข้ามาใช่ไหมแล้วกัดเกาหลีตบบับหงายไปเลยอ่ะสะใจมากก
2: ็
1: คือเขาห้ามด้วยปากดีๆแล้วอ่ะก็ไม่เชื่อเขาไงแล้วบางทีเธอมันน่ากลัวนะบางทีไปโดนศิลปินเนี่ยบางทีศิลปินเราเนี่ยบางทีมันน่ากลัวเธอเข้าใจป่ะเนี่ย
0: นะครับอ่ะก็ต้องใจเย็นๆนะแฟนคลับแต่แฟนคลับชาวไทยน่ารักไงเธอ
2: เออแฟนคลับคือศิลปินนะ
0: แฟนคลับคนไทยน่ารักหมด
2: ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีจีนหรืออะไรมาเมืองไทยเขาจะรักแฟนคลับคนไทยมากเพราะว่ามีระเบียบวินัยมาก
0: ให้เกียรติมีระเบียบวินัยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เธอดูดิศิลปินจีนที่มาเมืองไทยที่เอาของพรีเมียมไปของไปแจกที่สนามบินสุวรรณภูมิ
2: น่ารักเนาะ
1: เออศิลปินจีนเกาหลีจีนอ่ะคนจีนผู้หญิงอ่ะ
2: อ๋อ
1: จ้างรู้สือ
2: รู้สือ
1: เออ
2: เออมาเมืองไทย
1: ที่ไปแล้วก็กินกุ้งชะน้ำปลาด้วย
2: ใช่เจ้ารู้สือมา
1: เออ
2: น่ารักมากแล้วดูเขารักแฟนคลับชาวไทยมากเลยอ่ะ
1: เพราะว่าแฟนคลับไทยน่ารักไงเธอเข้าใจป้านั่งเป็นระเบียบต่อเธอเห็นศิลปินไทยป้าเวลาไปส่งศิลปินที่สนามบินสุวรรณภูมิอ่ะนั่งเป็นแถวนั่งเป็นแถวอ่ะ
2: ก็หลายๆคนชมบอกว่ามาเมืองไทยแล้วเขารู้สึกว่าเออแบบมีสเปซให้แล้วก็คือตามแบบน่ารักอ่ะแบบติดตามกันแบบน่ารักเนี่ยเจ้ารู้สือน่ารักเนาะ
1: เนี่ยรู้สิเขา

0: จกของเห็นป่ะแจกให้แฟนคลับไทยด้วยเห็นป่ะแฟนคลับไทยก็น่ารัก
1: ฉันว่าน้องสาวฉันต้องอยู่ในแก๊งนั้นเนี่ย
0: ฉันเชื่อเพราะน้องสาวเธอไปทุกที่แล้วก็โกหกฉันด้วยเธอรู้เลยใช่ไหมพี่อ่องเรื่องเนี้ย
2: ทำไมอ่ะ
0: ฉันไปทำงานอีเวนต์ต่างจังหวัด
2: แล้ว
0: ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดนึงและฉันก็ไปจังหวัดนี้ฉันก็จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเว้ยหน้าคล้ายพี่ดาดามาจนฉันอดทนไม่ไหวฉันถามว่าขอโทษนะคะใช่หญิงน้องดีเจดาดาป่ะคะนางบอกว่าไม่ใช่ค่ะ
1: นางบอกว่าไม่ใช่เพราะนางโกหกแม่ไว้ว่าไปทำงานไม่ได้บอกว่าไปจังหวัดนี้ไปตามศิลปิน
0: แล้วฉันบอกว่า
1: น้ากลัวฉันรู้
0: ใช่ไหมป่ะเห็นทุกจังหวัดเลยอ่ะเพราะฉันทั่วประเทศใช่ไหมคนนี้ฉันหน้าคายดาด้ามากฉันเลยถามว่าฉันก็แอบถ่ายอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้ว
0: น้องดาด้าน้องสาวเธออยู่ไหนอ่ะอ๋อน้องสาวฉันประชุมอยู่ที่นี่ไงมหาลัยที่กรุงเทพฉันเลยส่งนี่น้องสาวเธอหรือเปล่าใช่เนี่ยอยู่ที่เนี้ยขอนแก่น
1: ฉันบอกได้เดี๋ยวฉันไปฟ้องแม่ก่อน
0: แล้วพ่อ
2: ดาด้าเป็นพี่สาวที่เลวมาก
0: ก็ฉันเดินผ่านไปแล้วขอโทษนะคะนี่ใช่หญิงน้องเจดาด้า
1: ถ้ามันอะยอมรับนะกับบุโกะเรื่องไม่แตกมันไปปฏิเสธว่าไม่ใช่เพราะมันกลัวว่าฉันรู
0: ้แล้วฉันก็จะว่าคนอย่างกูอะขอโทษกับคนอย่างฉันอะไม่จำใครผิดอยู่แล้วเป็นคนจำคนแม่จะตายฉันเลยแบบว่าไม่ใช่ค่ะแล้วพวกเนี้ยไม่ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: แรงมาเอาเบรกก่อนค่ะ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: สิบปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณ
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Whiff Whiff ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
7: โอ้นะ
8: ไปไปหนึ่งสองสามไป
9: มาเร็ว
10: เปิดแล้วเพราะปวดก่อนหรือเปล่า

0: แค่นี้แหละแค่นี้แหละ
1: น
2: ี่แ
1: หละรถเราต้องเต้นกันหน่อยเธอเช้าๆมันต้องมีความความคึกคักคึกคืนอะไรกันแบบนี้ไงเธอเข้าใจป่ะ
0: ใช่นี่ขอบคุณคุณวันวันนายาย่าเจอที่ชิคาโก้นะคะขอบค
2: ุ
0: ณค่ะคุณพี่ปอคุณพีทน่ารักมากขอบคุณค่ะ
1: นะค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ
2: ไวมากวันนี้เวลาไว
1: เวลาไวมาก
0: เคยก่อน
2: ข่าวยังเหลืออยู่เลยอ่ะ
0: ก่อนจากกันไปเราพูดเรื่องจริงนะ
2: คือ
0: สามคนเราต้องไปซื
1: ้
0: อ
1: ไปสิ
0: ค
1: ุ
0: ยนะคุยวันนี
2: ้
1: เออต่อราคาหน่อย
2: ราคาเท่าไหร่จ๊ะอย่างเงี้ยนะ
1: เออนะคะสวัสดีขอบพระคุณด้วยนะคะอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
0: ไปแล้วนะคะวันนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนี่ยไป
2: สวัสดีค่ะ
1: บาย
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
6: ่กิน

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุ้มายมิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: ดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุ่มที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอ็นโดรฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ Bytech Live งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
3: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
4: EFM Fandom Live
5: กลับมากับ EFM Fandom Live นะคะวันนี้เราอยู่กับลูกหมีซอนยาสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: ค่ะ
5: ผ่านอะไรมาเยอะมากอยากให้พูดอะไรถึงกันและกันหน่อยว่าในฐานะที่เราก็เป็นมือกันมาแต่วันแรก
6: ก็เก่งมากเลยวันนี้ก็เก่งมาก
7: วันนี้เก่งมากเหมือนก
6: ัน เราสัญญาว่าเราจะชมกันบ่อยๆ
5: ใช
6: ่เราสัญญาว่าเราจะแบบนึกถึงกันบ่อยๆแล้วกันค่ะ
7: ยืนยันคำเดิมตั้งแต่วันแรกคือพอเป็นหมีแล้วอะไม่ว่าเรื่องอะไรมาเหอะแล้วไม่กลัวอะไรเลยคือแบบพร้อมสู้ไปด้วยกัน
6: น่ารักมาก
8: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 น. ถึง 16:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะอ่าวเกือกอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันจังหวัดพังงาติดอันดับ10ของการจัดอันดับ50ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก2026สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
13: เสียวอะไรหรอครับ
12: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
13: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
12: โหดีจังเลยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
15: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
16: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
14: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อ
17: หวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
18: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
11: จากผลการจัดอันดับ50ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ซึ่งจัดทำโดยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวกว่า 1,000 คนทั่วโลกปรากฏว่าอ่าวเกือกหรือโดรันดักเบย์ภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันได้รับการจัดอันดับเป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับ10ของโลกสะท้อนถึงความโดดเด่นด้านความงดงามทางธรรมชาติความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ารู้สึกยินดีและภูมิใจกับความสำเร็จครั้งนี้พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยได้เน้นย้ำให้รักษามาตรฐานการจัดการอย่างเคร่งครัดและใช้ความสำเร็จครั้งนี้เป็นต้นแบบในการยกระดับอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับการยอมรับในเวทีโลกเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่อำเภอท่าสองยางสกัดจับกลุ่มบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองรวม11คนพร้อมผู้นำพาชาวไทย2คนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
19: เจ้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมการพรานที่35ร่วมกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางตั้งจุดตรวจจุดสกัดชั่วคราวด้านยุทธวิธีในพื้นที่ตำบลแม่สองและตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากสามารถสกัดกองทัพรถที่ลักลอบขนย้ายบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาพร้อมผู้นำพาโดยเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่3504ปฏิบัติงานอยู่ที่บริเวณจุดตรวจในพื้นที่รับผิดชอบได้ตรวจพบรถกระบะพบบุคคลชายจำนวน6คนนั่งอยู่ท้ายกระบะทั้งหมดเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจากการสอบถามผู้ขับขี่รถยนต์กระบะซึ่งเป็นคนไทยให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้นำพาเพื่อนำทั้ง6คนไปทำงานในพื้นที่ชั้นในขณะที่กองร้อยฐานพรานที่3506ตั้งจุดตรวจชั่วคราวพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจำนวน3คันโดยมีผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรวม6คนจากการตรวจสอบมีเพียงคนไทย1คนส่วนสัญชาติเมียนมาอีก5คนนั้นเป็นบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายต้องการเข้าไปทำงานในพื้นที่ตอนไหนเช่นกันเจ้าหน้าที่จึงมีการควบคุมตัวผู้นำพาทั้ง2คนและบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาอีก11คนของกลางรถยนต์กระบะรถจักรยานยนต์3คันดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไพฑูรย์สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
11: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ
20: คู่มือสุขภาพ
21: โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันมีสัญญาณอันตรายดังนี้เลือดจางหน้ามืดมีไข้เหนื่อยง่ายเลือดออกง่ายต่อมน้ำเหลืองโตสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันยังไม่มีการสรุปที่แน่ชัดแต่อาจเกิดจากได้สาเหตุดังนี้กรรมพันธุ์พบน้อยมากประมาณ 5% การสัมผัสสารเคมีบางอย่างเป็นโรคเลือดมาก่อนเช่นโรคไขกระดูกเสื่อม MDS หรือโรคเลือดข้นและเกล็ดเลือดสูงเคยได้รับยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสงได้รับรังสีและสูบบุหรี่ซึ่งโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันมีโอกาสรักษาให้หายได้หากได้รับการรักษาที่ถูกต้องโรคมะเร็งหลอดเลือดขาวเฉียบพลันมีโอกาสรักษาให้หายได้หากได้รับการรักษาที่ถูกต้องยิ่งรู้เร็วรีบรักษาหายขาดได้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
22: เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการปิดไฟที่ไม่จำเป็นถอดปลั๊กอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานทุกครั้งหลังเลิกงานปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพอากาศศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
11: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
23: บุหรี่ทำลายชีวิตสร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อม
24: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ที่ผ่านมาอาจเป็นปัญหาใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็คือประสบการณ
3: ์ EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 14

0: ั้งแต่เปิดต้นปีมาผมให้เพลงนี้เลยนะครับเป็นเพลงที่คลั่งรักที่สุดเลยนะครับหนึ่งงานจากโอบนิธิไม่อยากรักคนอื่นแล้วอันดับที่14ใน EFM Playlist of the Week ของเราฮะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Kevin ครับ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีวันอังคารจิตใจเบิกบานการงานรออยู่สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับอังคารที่5พฤษภาคมแน่นอนเราหยุดยาวกันมา4วันเต็มๆแล้วนะครับผมวันนี้กลับมาเปิดงานวันแรกไหนมาเมาส์กันหน่อยซิว่า4วันที่ผ่านมาคุณไปไหนทำอะไรกันบ้างนะครับส่วนใหญ่เนี่ยหยุดรอบนี้เห็นเยอะมากเลยเนาะไปทะเลนะฮะทะเลน่าจะฮิตฮอตเพราะว่ามีข่าวช่วงหนึ่งเนาะช่วงน่าจะเป็นวันศุกร์ที่แล้วนะครับเห็นคนต่อคิวข้ามเรือที่เกาะช้างอ่ะบางคนต่อคิวขับรถเนี่ย 6-7 ชั่วโมงก็มีเหมือนกันนะฮะน่าจะเน้นไปทะเลกันคุณผู้ฟังไปไหนส่งข้อความมาได้นะครับแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับรวมไปถึงขอเพลงเข้ามาได้ด้วยอยู่กับ DJ Cable 2ชั่วโมงตรงนี้นะครับรวมไปถึงเดี๋ยวเราอัปเดตเรื่องของพยากรณ์อากาศนะแน่นอนเพราะว่าเรามีตำแหน่งกรมอุตุนิยมวิทยาประจำตึกแกรมมี่นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังแน่นอนส่วนเรื่องของเพลงรวมไปถึงเรื่องของศิลปินที่จะมาเข้าคลื่นเราวันนี้เนี่ยชั่วโมงที่2มีน้องณนนท์ด้วยเดี๋ยวมาอัปเดตน้องณนนท์กันหน่อยว่าเพลงใหม่ที่เขาปล่อยมาเนี่ยชื่อเพลงว่าอะไร

นี่เธอไม่ชอบเสียงดังบินไปดู Netflix ห้องฉันเปล่าชิวๆจิบไว้กันยาวๆฉันเตรียมให้เธอไว้หมดแล้วนานแล้วทำไมมาพบกันห้องฉันอยู่ไหนจำได้

0: นจัง
1: สามเพลงอารมณ์ดีเปิดต้นชั่วโมงมานะครับนี่คือแฟนใหม่หน้าคุ้นมายาราบมิลินะครับรวมไปถึงแอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวลันทอนเฟลโลเฟลโลเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นแชมป์ออฟเดอะวีค3สัปดาห์ติดแล้วก็เพิ่มตำแหน่งนะครับแชมป์ออฟเดอะมันประจำเดือนเมษายนรวมไปถึงเปิดมาด้วยคิดถึงจังมาหาหน่อยพี่โอ๊ตปราโมทนะครับมาฮะกรมอุตุนิยมวิทยาประจำตึกแกรมมี่นะครับผมดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยไปดูภาพรวม7วันกันก่อนคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าวันที่4ถึง10ตุลาคมพฤษภาคมนะครับช่วงวันที่5เนี่ยก็คือวันนี้นะครับมีฝนตกนะครับรวมไปถึงวันที่8จนถึง10พฤษภาคมก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือนะครับส่วนภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกเนี่ยก็มีฝนตกหนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องของฝนกันด้วยส่วนภาคใต้ก็ฝนเหมือนกันนะฮะสรุปแล้วคุณผู้ฟังครับวีคนี้ทั้งวีคครับมีโอกาสฝนตกเยอะถึง 40% นะครับผมใครจะวางแพลนทำอะไรนะออกนอกบ้านหรือว่าจะทำกิจกรรมเอาท์ดอร์เนี่ยระวังเรื่องของฝนกันด้วย

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อ Broker โดยเงินติดล้อโทร1501
3: เมื่อคืนนี้ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรของเราน่าสนใจมากๆสำหรับคนที่กำลังเริ่มดูแลตัวเองหรือว่าดูแลตัวเองแล้วแต่บางทีคุณอาจจะดูแลตัวเองผิดวิธีเรากำลังพูดถึงนักกำหนดอาหารคุณผู้ฟังครับหรือว่าภาษาอังกฤษเขาชื่อว่า nutrition therapy นะครับนักกำหนดอาหารคืออะไรก็คือคนที่จะมาบอกว่าเราควรกินอะไรต่อวันโปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ต้องมีไฟเบอร์ไหมให้เหมาะกับร่างกายของเราถ้าสมมติคุณเป็นคนป่วยคุณเพิ่งฟื้นขึ้นมาไม่ใช่ฟื้นขึ้นมาคุณเพิ่งแบบว่าฟื้นฟูร่างกายขึ้นมาควรจะต้องกินอะไรหรือว่าคนที่อยากจะลดน้ำหนักแบบนี้ต้องกินอะไรน่าสนใจมากๆคุณผู้ฟังครับได้ความรู้เยอะมากเลยนะครับใครที่กำลังเริ่มดูแลตัวเองนะไปฟังย้อนหลังกันได้ YouTube เอทามของเราใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับขอบคุณด้วยครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ครับ
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
4: สวัสดีวันอังคารถ้าอ่านหนังสือแล้วยังไม่เข้าใจก็อย่าเพิ่งกดดันตัวเองมากเกินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวก็ทำได้สู้ๆ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได
6: ้ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
11: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
10: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
11: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
10: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
14: คชาพาไปมูฮีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้ะ

0: Talk Putto อย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: ผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อวันพุธที่แล้วนะครับผมคุณส้มโอนะฮะโผล่เข้ามาพูดบอกว่าหัวอกของคนเป็นลูกคนโตเนี่ยมักจะถูกพ่อแม่สอนเสมอว่าให้เสียสละให้กับน้องทั้งที่น้องเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับซึ่งมันเป็นความน้อยใจเล็กๆที่มันสะสมมาเรื่อยๆนะฮะพอเริ่มโตขึ้นเนี่ยคุณส้มโอก็เริ่มตั้งคำถามกับการที่เขาเนี่ยต้องออกตัวแทนน้องตลอดมีอะไรต้องให้น้องก่อนหรือว่าได้อะไรมาน้องจะต้องได้ก่อนเสมอมันทำให้รู้สึกว่าตัวของเขาเองเนี่ยมันเหมือนไม่มีค่าในสายตาของพ่อกับแม่เลยมันก็เป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในใจเขานะครับใครที่เป็นลูกคนโตอยากจะรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะ move on จากเรื่องนี้ได้นะฮะไปฟังย้อนหลังกันได้เพราะว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับเราได้คุณหมอท็อปที่เป็นจิตแพทย์เนี่ยมานั่งพูดคุยกันด้วยนะครับติดตามทั้งหมดนี้ย้อนหลังกันได้ครับ YouTube A Time ของเราพุทธท็อปพุทธโทครับและเดี๋ยววันพุธนี้นะครับครบทีมพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอม 3:00 ถึง 5:00 ใครที่มีเรื่องอยากจะปรึกษานะครับ0265837 3หรือว่าส่งข้อความมาใน inbox Facebook ของเราได้ EFM Station แล้วเจอกันวันพุธกับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธอกพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM New Release
1: หนึ่งเพลงใหม่แนะนำวันนี้นะครับมาจาก Purple Cat นะครับล่าสุดปล่อยเพลงที่มีชื่อว่าได้รักอีกครั้งนะครับผมเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยพูดถึงความรู้สึกของคนที่เคยมีบาดแผลจนไม่กล้าเปิดใจแต่สุดท้ายพอวันเวลาผ่านไปนะครับได้เจอใครสักคนหนึ่งเข้ามาทำให้ความกลัวนั้นหายไปจนออกมาเป็นเพลงนี้ได้รักอีกครั้งหนึ่งงานจาก Purple Cat ครับ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้ไม่ที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉัน

0: EFM DJ Playlist by DJ Carbon ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: Bobacon, Boba Boba Con, eh? Boba Con, Boba Boba

0: ใครจะรู้ว่าก่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องผ่านการออดิชั่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 70เผือกอาร์ตโบพาเรียนรู้เส้นทางกว่าจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมัครยังไงการคัดเลือกเข้มข้นแค่ไหนมีสวัสดิการอะไรดีๆบ้างใครฝันอยากเป็นอาจารย์ดูพร้อมกัน7พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Deep Dreams Come True ทุกความฝันเป็นจริงได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
3: EFM Playlist of the Week Champ of the Month ประจำเดือนเมษายน Number 1
4: แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธร Featuring Fellow Fellow เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะอดีตผบ.ตร.อักษรย่อจอจานโตข่าวลงชิงผู้ว่ากทม.หลังถูกทาบทามและพิพัฒน์ยกเลิกลงพื้นที่ดูแลบิด8พฤษภาคมนี้หลังนายกตั้งเอกนิติศึกษาโครงการสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: พิพัฒน์ลัทธิประการลงยกเลิกลงพื้นที่ดูแลบิด8พฤษภาคมนี้หลังนายกตั้งนายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังศึกษาโครงการ90วันคาดชัดเจนคุณสรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานค่ะ
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ว่า8พฤษภาคมนี้ตัวเองไม่ได้ลงพื้นที่เพราะต้องรอผลการศึกษาจากคณะกรรมการชุดของนายเอกนิติที่จะดำเนินการศึกษาระยะเวลา90วันตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยก่อนเพราะหากลงไปตอนนี้ก็จะถูกหรือผิดก็ได้ฉะนั้นจึงเลือกที่จะไม่ลงดีกว่านายพิพัฒน์ระบุอีกว่าการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์จะต้องศึกษาใหม่ทั้งหมดทั้งเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับพร้อมยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพียงเฉพาะระบบรางอย่างเดียวแต่จะมีระบบถนนระบบท่อขนส่งพลังงานและเชื่อว่าระยะเวลาศึกษาจะอยู่ตามกรอบที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไว้สรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานครับ
2: จากกรณีนายพีรพลกนกวลัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจเปิดเผยถึงการถูกทาบทามบุคคลที่พรรคจะส่งลงชิงผู้สมัครกทม.มีอักษรย่อจอจานพูดชื่อไปใครก็รู้เพราะเป็นผู้มีชื่อเสียงอยู่ในแวดวงที่ต้องรับผิดชอบประชาชนคนกรุงเทพมาก่อนแต่ไม่ใช่นักการเมืองคาดว่าจะเปิดตัวไม่เกิน10พฤษภาคมนั้นอย่างไรก็ดีมีกระแสข่าวว่าบุคคลที่มีอักษรย่อจอจานดังกล่าวคือพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติล่าสุดวันนี้รายการทีวีช่องหนึ่งเปิดเผยกรณีดังกล่าวว่าพลตำรวจเอกจักรทิพย์ปฏิเสธกระแสข่าวว่าไม่เป็นความจริงไม่สนใจลงการเมืองทั้งสนามกทม.และระดับชาติขอใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณกับครอบครัวแต่ก็ยอมรับว่าพรรคเศรษฐกิจมาคุยเรื่องผู้ว่ากทม.การปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยพระภิกษุสงฆ์ในการออกบิณฑบาตเพื่อเป็นการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามวิถีไทยพุทธเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญที่หน่วยเฉพาะกิจยะลาให้ความสำคัญยิ่งติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศรีค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: โดยเฉพาะกิจยะลาโดยหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยให้แก่พระภิกษุสงฆ์อย่างต่อเนื่องในการออกบิณฑบาตยามเช้าตามชุมชนของพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อให้สามารถดำรงวิถีชีวิตประกอบศาสนกิจได้อย่างปกติท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังต้องเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยโดยได้จัดกำลังลาดตระเวนตรวจสอบเส้นทางและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก่อนและระหว่างที่พระสงฆ์ออกบิณฑบาตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงจากเหตุไม่สงบที่อาจจะเกิดขึ้นคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ภารกิจดังกล่าวไม่เพียงเป็นการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเท่านั้นแต่ยังเป็นการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้สืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยพุทธและเป็นอีกหนึ่งกลไกในการเสริมสร้างความสงบสุขความเข้าใจและความร่วมมือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศรีรายงาน
6: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ลงมือทำดีกว่าบ่น
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ

2เพลงเปิดต้นชั่วโมงมาครับนี่คือมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอชื่อยาวเหมือนกันนะพี่แว่นฉายครับแล้วก็มี You Give Me Butterfly ครับบูพงศ์ธิวัฒน์ฟิชเชอริ่งกับน้องเต็นด้วยนะครับ 11:15 ชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ประมาณ 11:30 เนาะเดี๋ยวเราต้อนรับน้องณนนท์นะครับมาพูดคุยถึงซิงเกิลใหม่ของเขารวมไปถึงซิงเกิลนี้มีความพิเศษก็คือมีช็อตฟิล์มเนาะเป็นหนังสั้นให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันชั่วโมงนี้ส่วน15นาทีตรงนี้ครับเพิ่มเติมเพลงไหนแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินส่งมาได้เลยนะ

0: EFM DJ Playlist by DJ Heaven ครับ
1: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
3: พฤหัสนี้เดี๋ยวเราต้อนรับแอปเปิ้ลและก็มิ้มนะครับจากวิวาปัตตภีใครที่คิดแฟนฟิกชันออกแล้วหรือว่าเขียนแฟนฟิกชันเสร็จแล้วนะครับช่องทางเดิมของเราเลยสามารถไปส่งได้ที่ X ของ EFM Station และเดี๋ยวพฤหัสนี้ 2:30 นถึง 4:00 นเจอกับแอปเปิ้ลและก็มิ้มได้ครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบครับ
1: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: 10ปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณ
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่คานิวาคุณไม่ใช่
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
5: หนูเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปอะค่ะทุกวันนี้เวลาที่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบหนึ่งที่นึกถึงแล้วมันก็ร้องไห้ออกมาเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างแต่บางทีก็รู้สึกเหมือนมันยอมรับอะไรไม่ได้เลย
6: สิ่งนึงพี่อยากบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบหายจะคิดถึงก็คิดถึงให้เต็มที่เลยคิดถึงคุณพ่อให้ดีที่สุดเลยจะร้องไห้หรือจะอะไรพี่คิดว่าเราสามารถให้เวลากับตรงนั้นได้สิ่งที่จะทำให้จะคิดถึงแล้วร้องไห้แล้วเป็นรอยยิ้มอ่ะพี่ว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเยียวยาเรามาก
7: ๆพุทธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
9: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: อังคารคลุมโปง X
12: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
13: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
14: คืนนี้2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับเดี๋ยวเราเจอกับอังคารคุมโปง X ต้อนรับครูตีมีเรื่องเล่านะครับรวมไปถึงคุณฟังที่มีเรื่องผีอยากจะเล่ากันนะครับ02-658-373คืนนี้โทรมาได้เลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราบันท้ายนอสิงและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่บัสครับ
11: อังคารคุมโปง
12: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
13: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันสุขใจให้กินบัส
15: EFM DJ Playlist by
14: DJ Cable ครับ11:33 ต้อนรับแน่นอน
16: สวัสดีแน่นอนครับ
14: สวัสดีครับไม่เจอกันนานเหมือนกันนะฮะ
17: ไม่เจอกันนานครับ
14: ครับผมทักทายแฟนๆที่มารออยู่หน่อยครับผมแน่นอน
17: ครับสวัสดีครับทุกคนครับแน่นอนครับผม
14: โอเคสบายดีนะฮะ
17: สบายดีครับสบายดี
14: สบายดีทุกอย่างตอนนี้ถามไทยเป็นยังไงบ้างเรื่องของการทำงานเรื่องของชีวิตเรื่องของทุกอย่างตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเราก็โฟกัสกับงานช่วงนี้
17: ใช่ครับช่วงนี้ก็โฟกัสกับงานครับเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเวลาเรียกว่าทุกอย่างมันเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วกันมันไม่ได้แบบว่าอัดจนเกินไปมันไม่ได้แบบว่าว่างจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ย
14: เราก็หายใจหายคอได้ด้วยใช้ชีวิตด้วย
17: ใช่ครับ
14: บวกกับทำงานด้วย
17: ใช่ครับ
14: และช่วงหลังๆเห็นว่าทำงานในสิ่งที่เราอยากทำจริง
17: ๆครับ
14: ถูกไหม
17: ใช่ครับ
14: มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าพอเราเริ่มโตขึ้นเราอยู่ในวงการมาสักพักนึงแรกๆเราจะทำงานที่โอเคเราก็ต้องทำตามหน้าที่แต่ว่าอันเนี้ยหลังๆอ่ะเหมือนเห็นนันนนได้ทำอะไรที่ตัวเองอยากจะทำมากยิ่งขึ้น
17: ครับ
14: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงก็ดี
17: ครับ
14: หรือว่าเรื่องงานอื่นๆก็ดีนะ
17: ใช่ครับ
14: ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องเพลงกันนันนนนะย้อนกลับไปก่อนจะพูดถึงซิงเกิลล่าสุดของเราเนี่ยเห็นไปฟีเจอริ่งกับพี่คริสมา
17: ครับไปฟีกับพี่คริสมาครับใช่ครับ
14: ค่อนข้างร็อกเหมือนกันนะนั้น
17: อันนั้นใช่ครับก็ป๊อปล็อกตามสไตล์อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช
14: ่แต่ว่าเพลงนี้เนี่ยที่เรามาพูดคุยกันวันนี้ไม่ร็อกเลย
17: ครับ
14: แล้วก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบแอบแนวเศร้าๆนิดนึงไหม
17: ไม่เศร้านะ
14: ด้วยตัวเนื้อหาของเพลง
17: ไม่ผมว่าเป็นแล้วแต่คนตีความมากกว่าแล้วแต่คนตีความว่าแบบว่าแบบหมายถึงว่าประสบการณ์ร่วมของตัวเองมันมีไปในเวไหนมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ตอนผมเขียนว่าผมไม่ได้เศร้านะมันเป็นความรู้สึกแบบเรียกว่าอะไรอะแบบมันเป็นความรู้สึกการตั้งคำถามแหละว่าแบบว่ามันเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราชอบคนคนหนึ่งอะมันผิดไหมที่เราจะชอบอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าคนนั้นจะอยู่ใกล้ตัวเรามากๆในแบบในสถานะเพื่อนก็ตามอะไรอย่างเงี้ย
14: โอเคโอเค
17: ใช่
14: นะฮะซึ่งมันก็เป็นการตั้งคำถามว่าโอเคถ้าเรารักใครสักคนหนึ่ง มันจะมีคอนดิชันโอเคคนนี้เป็นเพื่อนคนนี้เป็นหนึ่งสองสามมันจะมีคอนดิชันของม
17: ัน ซึ่
14: งมันก็มาถามว่าเอ้ยถ้าเรารักคนนี้มันจะผิดไหม
17: ผิดไหมผมก็ไม่ได้เขียนอะไรเศร้าเลยนะผมว่าผมไม่ได้เขียนเศร้านะก็นี่แกก็อะไรอะถ้าไม่คิดเหมือนกันก็ทำมันช่วยเธอช่วยทำมันไม่ได้ยินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
14: ก็เศร้านะ
17: ไม่ได้เศร้าก็หมายถึงว่า
14: เหมือนกันก็ไม่ทำ
17: เอาก็ถ้าสมมติว่าไม่ได้รู้สึกเหมือนกันน่ะก็ทำมันไม่ได้ยินละกันทำมันไม่ได้ยินละกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันต่อเหมือนเดิมไงก็ไม่เป็นไรเรา
14: ไม่เศร้าชื่อเพลงก่อนเพลงนี้ชื่อว่าผิดมากไหมตามที่นันนท์บอกไปเมื่อกี้ว่ามันคือการตั้งคำถามว่าถ้าเราแอบรักใครสักคนแอบชอบใครสัก
17: ค
14: นมันจะผิดมากไหมนะฮะซึ่งเพลงนี้ถ้าเป็นซิงเกิลเดี่ยวของนันนท์อันนี้นับเป็นลำดับที่เท่าไหร่ของนันนท
17: ์โอ้อันนี้ซิงเกิล
14: อ
17: ะเอาเป็นว่าไม่ต้องนับลำดับแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนแบบคือก่อนหน้านี้ก็มี2 อัลบั้มแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้ก็กำลังทำอัลบั้ม3อยู่อะไรเงี้ย
14: ครับผมซึ่งเพลงนี้ได้ข่าวว่าณนนท์เนี่ยทำทุกอย่างเองหมดเลย
17: ประมาณ
14: นึง
17: ประมาณนั้นมีส่วนร่วมเยอะแล้วกันมีส่วนร่วมเยอะใช่ๆๆ
14: เป็น
17: เปอร์
14: เซ็นต์ก็สัก80บวก
17: ๆ70 70อัพอะไรเงี้ยครับ
14: พาร์ทของเนื้อร้องอันเนี้ย
17: เนื้อร้องใช่ๆๆแ
14: น่นอน
17: ครับ
14: จุดเริ่มต้นของการเขียนเนื้อร้องเพลงนี้ผิดมากมั้ยมันมาจากจุดเริ่มต้นอะไรฮะนันน
17: ท์แรนดอมเลยครับนั่งเล่นเกมอยู่แล้วก็คือเหมือนแบบปกติเวลาเราแต่งเพลงผมมาชอบผมก็ได้เวลาแต่งเพลงอ่ะผมก็จะเอาเหมือนเอาคำมาเรียงแล้วก็แบบไหลๆเมโลดี้ไปอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบมันก็แต่งมาได้แบบว่าผิดมากมั้ยถ้าเผลอไปรักเธอทั้งที่ฉันก็ไม่ควรที่จะรู้สึกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบก็เอาโครงเมโลดี้ฮุกเนี้ยไปให้เพื่อไปทำกับทีมไปผมมีทีมอยู่อะไรเงี้ยก็จะมีเพื่อนที่เป็นนักดนตรีแบบ3คนอะไรเงี้ยก็จะช่วยๆกันกล่าวเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เพื่อนเขียนเวิร์ด 1กับ P ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอแบบเวิร์ด2ก็กลับมาเขียนเพิ่มให้มันจบเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับ
14: คืออ่ะโอเคอันเนี้ยไม่เข้าใจในฐานะของการที่เป็นศิลปินเป็นนักร้องอยู่ๆอ่ะมันจะขึ้นมาเองในหัวเลยเหรอแบบว่า
17: ใช่มันขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับ
14: คือฮุกมาเนี่ย
17: คือโทรศัพท์ผมคือตอนนี้คือแบบว่ามันจะชอบมีเมโลดี้ที่แบบบางทีไม่ได้ใช้มีใช้ได้บ้างไม่ได้ใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบคอนเซ็ปต์เพลงแบบเรียงประโยคขึ้นมาแบบเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นฮุกได้อันนี้เป็นเวิร์สได้อันนี้เป็นอะไรได้พอเรานึกออกเราก็จะเขียนไว้อะไรอย่างเงี้ย
14: อารมณ์ก็คือเหมือนวันดีคืนดีขับรถไปแล้วก็รู้สึกว่าใส่เนื้อเพลง
17: ใช่ใช่ใช่เหมือนไม่ฟีลเราติดอยู่แยกอโศกเราแบบอ้อชีวิตกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวไหมนะลงตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ย
14: แต่ที่แยกอโศกที่คุณได้4เพลงเลยนะ
17: ใช่ใช่
14: ได้หนึ่งอัลบั้มเลย
17: ใช่ใช่ใช่ใช่
14: แยกอโศกเนี่ย
17: มันเคยเกิดขึ้นแล้วมั้ยเคยเกิดขึ้นแล้ว
14: โอเคซึ่งมันก็เป็นอะไรที่มันผุดขึ้นมาในหัวตอนนั้นแล้วก็เราก็เขียนแล้วก็ใส่เมโลดี้เข้าไปแล้วก็ไปโยนให้ทีมทำด้วย
17: ช่วยกันทำอะไร
14: ครับผมซึ่งออกมาดราฟต์แรกเนี่ยมันโอเคเลยไหม
17: โอเคเลยครับอันนี้คือแบบว่าปรับจากดับแรกไม่เยอะเลยอ๋อ
14: เห
17: รอใช่ๆคือเนื้อเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยเนื้อก็คืออย่างเป็นอย่างงี้มาแต่ไหนแต่ไรอะไรเงี้ยแต่จะมีพวกที่แก้จริงๆจะมีพวกแบบว่าเพิ่มแบบ arrangement ดนตรีมากกว่าอะไรเงี้ยเพิ่มกีตาร์เพิ่มworker shop เพิ่มแบบ sound design บางอย่างเพิ่มซินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผม
14: ซึ่งโดยปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักร้องหรือนักดนตรีที่แต่งเพลงเองเนี่ยเขาจะต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัวร่วมเข้าไปเพลงนี้นั้นนนได้มีโอกาสใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองด้วยหรือว่าของเพื่อนที่เราไปทำด้วย
17: เราก็มีบ้างนะมันเราก็ประสบการณ์เราก็ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแม้จากชีวิตจริงก็ตามหรือว่าเล่นละครก็ตามหรือฟังเรื่องเพื่อนก็ตามหรือจะดูหนังมาก็ตามอะไรเงี้ยครับผมก็มีแบบมีผสมไปบ้างอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนน่าจะต้องเคยนะน่าจะต้องเคยแบบชอบรุ่นพี
14: ่
17: ชอบน้องชอบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยในโรงเรียนอ่ะผมว่ามันน่าจะต้องเคยมีแบบว่าป๊อปปี้เลิฟแบบความแบบ
14: ชอบ
17: เอ้ยอันนี้ชอบเพื่อนป่าววะชอบเพื่อนป่าววะอันนี้คือชอบป่ะนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมว่าทุกคนมีกันหมด
14: ครับผม
17: ใช่ครับ
14: มาพูดถึงพาร์ทของดนตรีบ้างเมื่อกี้ณนนท์บอกว่าโอเคก็คือจากดับแรกเราก็มีการใส่เรื่องของดนตรีเข้าไปเพิ่มถ้าให้นิยามดนตรีของเพลงนี้เนี่ยเราจัดอยู่ในหมวดไหน
17: โอ้ป๊อปเลยครับ
14: ป๊อปเลยเน
17: า
14: ะ
17: ป๊อปมากเลยคือเหมือนว่าตอนเราทำเราก็โยนโจทย์ให้เพื่อนแบบว่าเราอยากมีเพลงฟังอยากมีเพลงฟังแล้วเราก็บอกเพื่อนไปเลยว่าทำยังไงก็ได้อะให้แม่งเหมือนแบบเป็นฟิลแบบเพลงบอยแบนด์อะแบบเราไม่มีวงอะ okay. เราไม่มีวงอะ okay. เรารู้สึกว่าเราอยากพาโรดี้ความบอยแบนด์บางอย่างอะไรเงี้ยความแบบความที่มันไม่สามารถร้องคนเดียวได้ซึ่งทุกวันเนี้ยล่าสุดผมไปซ้อมดนตรีมาไปถ่ายรายการมาก็ร้องไม่ได้ แบบร้องคนเดียวไม่ได้อะร้องคนเดียวเหนื่อย
18: อ
17: ่ะมันจะร้องคนเดียวแบบเหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยคือแบบว่าหมายถึงว่าช่องการหายใจหรือแบบว่าไดนามิกในการในการร้องอย่างเงี้ยมันค่อนข้างถี่แล้วก็ลำบากมากซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมผมแต่งอย่างนั้นไป
18: ตอนแต่งเนี่ยโอ้โห
17: ตอนแต่งไม่ได้คิดตอนแต่งไม่ได้คิดแต่ร้องสดแล้วคือโอ้เมื่อกี้ไปซาวเช็ครายการมาโห
18: เหนื่อยเหมือนกันนะ
17: เนี่ยล่าสุดร้องไออีเวนต์ดูหนังก
18: ็
17: ทรมานพูดตามตรงว่าทรมาน
18: เหมือนย้อนกลับไปทำอะไรอยู่นะ
17: ใช่มันแบบผิดบ้างไหมถ้าเพ้อไปรักเธอทั้งที่ฉันก็ไม่ควรที่จะรู้สึกแบบนั้นแค่สบตาเธออะไรแกมันแบบมันเมโลดี้มันค่อนข้างติดกันมาคือเหมือนเราก็พยายามจะตั้งใจจะล้อแบบบอยแบนด์ยุคแบบ2000ต้นๆอะไรอย่างเงี้ย2000ต้นถึง2010ที่แบบว่าเราโตมาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพี่เคลติกอะไรอย่างเงี้ยที่เราโตมากับเพลงเขาอะไรอย่างเงี้ย
18: แต่ลืมไปเราคนเดียว
17: ใช่มันมีเราคนเดียวใช่แค่นั้น
18: เองเราคนเดียว
17: ใช่ๆๆๆๆ
18: แล้วพอสมมุติเวอร์ชั่นที่เล่นสดกับเวอร์ชั่นที่เป็นเพลงเงี้ยงั้นมันก็ต้องมีแบบปรับเปลี่ยน
17: อ๋อเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลยใช่
18: ก็คือเอาให้มันเหนื่อยที่เราแหละ
17: ก็คือใช่มันจบที่เราคือสุดท้ายเราก็แต่งไว้แล้วเราก็รับผิดชอบในสิ่งที่เราทำ
18: โอเคนะครับผมนอกจากเรื่องเพลงเรื่องของดนตรีแล้ว1อย่างที่เพลงนี้ทำออกมาแล้วหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันดีมากเลย
17: ครับ
18: หนังสั้น
17: ครับ
18: หนังสั้นที่เป็นช็อตฟิล์มของเพลงนี้คือปกติแล้วเนี่ยศิลปินก็จะปล่อย MV
17: ครับ
18: แต่นี้มีหนังสั้นด้วย
17: ครับผม
18: ทำไมถึงเลือกทำหนังสั้นด้วยครับ36นาทีกับหนังสั้นของณนนท์เรื่องนี
17: ้ด้วยความที่เพลงมันมีกลิ่นแบบ2000ต้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากหยิบวิธีโปรโมทที่มันเป็นยุคนั้นมาก็คือการที่เป็นมิวสิกวิดีโอช็อตฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามันอาจจะประมาณ15นาทีที่มันเป็น MV ยาวๆเป็นเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผสมเพลงเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
18: แต่เราไป36นาทีเลยนะฮะ
17: คือตอนแรกก็จะทํา15เหมือนกันครับตอนแรกจะทํา15เหมือนกันแต่พอเหมือนว่าไปขายค่ายว่าถ้าสมมุติแบบเราทําแล้วให้แฟนคลับมาดูด้วยกันได้มั้ยนะแล้วพอมันฉายโรงเงี้ยมันก็ต้องแบบมันก็ต้องเพิ่มนิดนึงแหละมันก็ต้องเพิ่มให้มันแบบอย่างน้อยแบบมันสักครึ่งชั่วโมงให้มันแบบ
18: ป๊อปคอร์นมันยังไม่หมดเลย
17: ใช่ๆๆมันยังดูไม่หนำเลยอ่ะ15นาทีมันนิดๆเองอะไรอย่างเงี้ยครับใช่
18: ให้มันได้กินป๊อปคอร์นไปด้วย
17: ให้มันเพลินๆไปหน่อยให้มันเพลินๆไปหน่อยก็เลยแบบว่าเหมือนพอค่ายอนุมัติในการเป็นอีเวนต์ในฉายในโรงเงี้ยก็เลยแบบโอเคงั้นผมเพิ่มมาหน่อยแล้วกันสัก30 40นาทีประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ย
18: ครับผมมีใครได้ดูหนังสั้นบ้างมั้ยใครที่ดูอยู่ใน YouTube ตอนนี้เนี่ยที่ดูไลฟ์เราอยู่เนี่ยใครดูหนังสั้นช็อปฟิล์มเสร็จแล้วคุณลองส่งมาหน่อยสิว่าความรู้สึกของคุณเป็นยังไงบ้างนะครับผมพูดถึงหนังสั้นก่อนนะ
17: ครับ
18: เรื่องของโครงเรื่องนี้เนี่ย
17: ครับ
18: ใครเป็นคนคิดเราได้โยนไอเด
17: ีย
18: มา
17: ทีมครับหนังสั้นผมจะแค่executive producer อะไรเงี้ยผมก็จะดูแบบดูภาพรวมโปรเจกต
18: ์
17: อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าพวกดีเทลอะไรเงี้ยเราก็จะให้ทีมที่เรามอบหมายทำอะไรเงี้ย
18: ครับผมแต่ทำออกมาดีมากเลยอ่ะ
17: ขอบคุณมากครับ
18: อยากจริงๆเราอยากให้มีภาค2มันมีโอกาสไหมที่แบบว่าเอ้ยเพิ่มอีกสักครึ่งชั่วโมงเป็นหนังเต็มหนังใหญ่ไปเลยไหม
17: ไม่มีครับ
18: ไม่มีนะ
17: คือผมเป็นคนคือมันจะมีหลายงานมากที่แบบคนจะรู้สึกว่าแบบว่ามีภาค2ไหมทำอะไรไหมครับคือส่วนตัวผมผมจะรู้สึกว่าอันนี้มันสมบูรณ์ด้วยตัวของมันแล้วคือถ้าไปขยายอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่อิ่มเท่านี้อะไรเงี้ยหรือแบบมันอาจจะมีบีทที่มันแบบรู้สึกว่าเราคิดจากโจทย์ที่ว่าโอเคถ้าครึ่งชั่วโมงเราก็เอาทำแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วเรื่องทั้งหมดก็จบในนี
18: ้
17: ถ้าสมมติว่าถ้าจะทำอีกผมทำเรื่องใหม่ดีกว่า
18: โอเค
17: ใช
18: ่
17: ใช่ใช่
18: คือเรื่องนี้มันถูกตั้งมาแล้วว่ามันจบที่ตรงนี้
17: ใช่มันจบที่ตรงนี
18: ้คือถ้าเราจะทำอะไรที่มันมีภาคต่อเราจะคิดตั้งแต่แรกว
17: ่
18: าม
17: ัน
18: ต้องมีภาคต่อภาคแรกจะต้องจบแบบนี้ภาคสองแบบนี้แต่เรื่องนี้คือมันจบในเรื่องเพราะฉะน
17: ั้
18: นใครที่กำลังตามหาว่านนท์ทำอีกสักครึ่งชั่วโมงเป็นหนังใหญ่เลยได้ไหม
17: ไม่มีทางอะไม่มีทางอะไม่มีทางทำเรื่องอื่นดีกว่าใช่
18: ไหนมากขอเข้าไปดูคอมเมนต์หน่อยได้ไหมว่ามีใครดูแล้วรู้สึกไงบ้างคอมเมนต์ใน YouTube เราอะในที่เราไลฟ์อะนะฮะนี่เขาบอกหนังสั้น36นาทีค่ะนี่จริงอยากให้มีภาค2นะ
17: มันจบแล้วมันนี่แล้วมันแบบมันสมบูรณ์แล้ว
18: แสดงว่ามีคนคิดเหมือนผมเยอะนะครับผมน
17: ี
18: ่ครับตอนจบเป็นยังไงคือมันก็คือจบโอเคตั้งแต่ตอนแรกที่เราคุยกันของเพลงนี้เนี่ยมันเป็นการตั้งคำถามว่าผิดมากไหมแล้วก็มันก็อยู่ที่ตัวของประสบการณ์ของคนฟังด้วยประสบการณ์ของคนดูหนังด้วยดูหนังสั้นด้วยว่าโอเคคุณเคยเจอประสบการณ์อะไรคุณก็ไปต่อยอดตาม
17: ใช่ๆๆผมว่ามันเป็นการแบบผมว่าจุดเด่นของการดูหนังมันคือการที่มันไปคิดต่อเองแล้วก็ทุกคนมีประสบการณ์ของตัวเองในการที่จะรีเลทหรือ อินไปกับเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยครับ
18: เพราะฉะนั้นคนที่ดูหนังสั้นแล้วก็ฟังเพลงของณนนท์ความรู้สึกบางคน
17: ผมว่ามันจะไม่เหมือนกันสุดท้ายแบบไปถึงว่าผมถามผมเขียนไปว่าผิดมากไหมสุดท้ายบางคนก็จะตอบว่าเฮ้ยผิดดิเพื่อนมันจะไปชอบกันได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่ามันก็ไม่ได้ผิดนะอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วผมว่ามันแล้วแต่คนในการที่จะแบบมีประสบการณ์ร่วมหรือว่าโตมาอย่างไรหรือว่าใช้ชีวิตมาอย่างไรมากกว่าครับ
18: เต็มที่ฟังแล้วให้คุณไปจินตนาการ
17: ใช่ใช่
18: กันต่อเองเลย
17: ครับผม
18: พูดถึงหนังสั้นไปแล้วนะนนท์ครับผมม
17: ี
18: อีเวนท์ที่พี่ไปดูกับแฟนๆพร้อมกันด้วย
17: ใช่ครับ
18: วันนั้นเป็นยังไงบ้างพอหลังจากจบอีเวนต์มีฟิต

0: มวลบรรยากาศความรู้สึกไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับ
1: มันอิ่มเอม
0: ใช่ๆๆเห
1: มือนเราเป็นเชฟแล้วเราทำอาหารแล้วคนกินแล้วแบบโอ้โห
0: ใช่ๆๆ
1: ตกโต๊ะแบบ
0: ใช่นั่งอยู่กับพี่ออมพุ่มกับบางอันที่แบบบางอันที่ตอนเราถ่ายแล้วแบบเชื่อบางหรือบางอันที่เรากังวลว่าแบบคนจะเก็ตไหมวะคนจะแบบว่ามันจะยากเกินไปไหมพอแบบว่ามันได้รีแอคที่มันดีก็แบบก็นั่งตีกันอยู่สองคนได้ใช่คือเรื่องนี้ผมทำสกอร์ด้วยผมทำสกอร์แบบสกอร์ไอ้มูวี่สกอร์อะไรแล้วก็แบบเหมือนแบบพอเรานั่งดูแล้วก็แบบบางอันสกอร์มันพอไหมวะบางอันคนจะเก็ตหรือเปล่าบางอันเราใส่น้อยไปไหมหรือแบบอะไรเงี้ยเราก็กลัวบางทีคนไม่เข้าใจอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับผมนะแต่ว่าก็สุดท้ายสุดแล้วเราก็เห็นฟีดแบ็กของแฟนๆก็ถือว่าโอเค
0: ครับโอเคครับอิ่มเอมครับอิ่มเอม
1: เราทำงานผลงานดีๆให้แฟนๆเห็นแล้วแฟนๆรู้สึก appreciate ตรงนั้น
0: ครับ
1: เราโอเคแล้ว
0: เราโอเคครับ
1: ใจ
0: แล้วใช่จริงๆในฐานะคนทำงานมันโอเคแต่มีการปล่อยนะฮะมันแค่ให้คนสักคนหนึ่งได้ยินที่อาจจะแบบว่าเออให้มันได้ฟีดแบ็กได้อะไรก็มันก็แฮปปี้แล้วคร
1: ับผมพูดถึงเรื่องของการเป็นศิลปินของณนนท์ตอนนี
0: ้
1: แน่นอนว่าเราก็มาเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วจริง
0: ๆ
1: หลังจากเพลงนี้แน่นอนมันมีเพลงต่อมาเรื่อยๆแหละ
0: มีครับ
1: แต่ว่าจะช้าจะเร็วโอกาสได้ฟังเพลงต่อไปของณนนท
0: ์ก็ช้าจริงๆแผนต่อไปมีแล้วครับ
1: กลางปีนี
0: ้อาจจะเร็วกว่านั้น
1: อาจจะเร็วกว่านั้น
0: ใช่ๆๆ okay. อาจจะเร็วกว่านั้นเพราะว่าผมทำเพลงไว้ค่อนข้างเยอะ
1: เพราะว่าติดอยู่ตรงเนี้ยอโศกเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ๆๆติดอโศกบ่อยแล้วก็จะได้วันละ 2-3 เพลงบ้างอะไรแล้วก็ไปนั่งทำต่อ
1: โอเคนะฮะก็ติดตามณนนท์ในบทบาทของศิลปินม
0: ี
1: เพลงต่อแน่นอนรวมไปถึงผลงานอื่นๆก็ยังคงมีต่อเนื่อง
0: มีต่อเนื่องครับก็ช่วงนี้ก็ถ่ายซีรีส์ครับก็ใกล้จบแล้วครับ
1: ส
0: การ์เล็ตฮาร์ทไทยแลนด์ครับก็ใกล้จะได้ปิดกล้องละ
1: โอเค
0: ใช่
1: ครับผมสุดท้ายแล้วฮะณนนท์ฝากซิงเกิลนี้ผิดมากไหมของณนนท์รวมไปถึงตัวช็อตฟิล์มเอ็มต่างๆฝากได้เลยรวมไปถึงฝากผลงานต่อไปที่จะได้ติดตามณนนท์ได้
0: ก็ฝากนะครับเพลงผิดมากใหม่นะครับผมแล้วก็มีหนังสั้นนะครับหนังสั้นก็สามารถดูได้ทั้งเพลง MV นะครับแล้วก็หนังสั้นนะครับสามารถดูได้ทาง Riser Music นะครับ YouTube ได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่อยๆครับมีงานปล่อยออกมาเรื่อยๆครับใช่ครับผม
1: พูดถึงเรื่องของ TikTok อ่ะมีเต้นกับน้องตู
0: อันนั้น
1: ถือเป็นชาเลนจ์มั้ยหรือว่าไม่ได้มีชาเลนจ์อะไรใน TikTok เพลงน
0: ี้จริงๆก็ชาเลนจ์ก็ได้นะครับ
1: ชาเลนจ์ได้
0: ใครใครอยากเต้นใครอยากทำอะไรก็ได้ครับชวนแฟนมาเต้นก็ได้ครับใช่ๆๆถ้าไม่มีแฟนก็ลองหาแฟนดู
1: อันนั้นน่าจะยากกว่าเต้นข้ามไปเต้นเลยดีกว่านะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณณนนท์มากเลยนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ซิงเกิ้ลใหม่หรือว่ามีอะไรมาฝากไว้ที่
0: ได้
1: หมดเลยนะครับ
0: ผม
1: ลากันไปพร้อมกับซิงเกิ้ลล่าสุดของณนนท์นะครับผิดมากไหม

0: ดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ Bytech Live งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
1: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
2: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
3: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
4: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
5: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝัน
6: แหละหนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีนำประชุมครม.พิจารณายกเลิก MOU 44เชื่อไม่ทำให้เกิดข้อพิพาทมากขึ้นขณะรัฐมนตรีต่างประเทศยืนยันยกเลิก MOU 44แต่ไม่หยุดเจรจาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ไส้ดีชีวิตก็แฮปปี้ดีโทบีดูแลตัวเองให้ดีในทุกวันเลือกดีโทบีมีโปรไบโอติกเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะดีโทบี
9: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันยกเลิก MOU 44แต่ไม่หยุดเจรจาหลังกัมพูชาไม่พอใจใช้กฎหมายอันคอสแทนปฏิเสธคำถามขออภัยค่ะใช้เวทีอาเซียนที่ฟิลิปปินส์พูดคุยกับกัมพูชาหรือไม่คุณสรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานค่ะ
10: นายศิริศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีการพิจารณายกเลิก MOU 44หรือไม่ว่าจะมีการเข้าหลังพิจารณาแล้วเปิดเผยรายละเอียดอีกครั้งส่วนท่าทีของกัมพูชาที่เหมือนไม่ยอมรับการยกเลิก MOU 44นั้นนายศิริศักดิ์กล่าวว่ายกเลิก MOU แต่ไม่ได้ยุติเจรจายังเดินหน้าภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสซึ่งกัมพูชาก็พูดว่ายังไงก็ต้องเจรจาด้วยกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องนี้ก็เหมือนกันทั้งนี้หากกัมพูชาไม่ยอมรับและไม่เจรจาต่อจะดำเนินการอย่างไรนั้นนายศิริศักดิ์กล่าวว่ายังไม่ได้แสดงท่าทีตรงนั้นส่วนจะพูดคุยกับกัมพูชาในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์หรือไม่นั้นนายศิริศักดิ์ไม่ได้ตอบคำถามก่อนจะขึ้นตึกเพื่อประชุมครม.ทันทีสรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานครับ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาระบุถึงการยกเลิก MOU 44จะยิ่งทำให้มีข้อพิพาทมากขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าไม่มีและปฏิเสธที่จะตอบคำถามส่วนกรณีผู้สื่อข่าวถามฝ่ายไทยไม่ได้สนใจคำกล่าวของสมเด็จฮุนเซนใช่หรือไม่ สำนักข่าว BBC รายงานความคืบหน้าหลังเกิดเหตุระเบิดที่โรงงานผลิตดอกไม้ไฟหัวเซิงในเมืองลิ่วหยางมณฑลยูนานทางตอนกลางของประเทศจีนวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย21รายและ61รายได้รับบาดเจ็บขณะที่หน่วยกู้ภัยเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่รัศมี3กิโลเมตรออกจากโรงงานทั้งยังระดมกำลังเจ้าหน้าที่เกือบ500นายเพื่อปฏิบัติการค้นหาผู้ประสบเหตุนอกจากนี้ยังใช้หุ่นยนต์ช่วยหาคนงานที่ติดอยู่ภายในอาคารส่วนตำรวจกำลังสอบสวนหาสาเหตุของการระเบิดและจะดำเนินการตามมาตรการเด็ดขาดกับผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบของบริษัทหัวเซิง
11: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได
3: ้ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: การทำงานประจำที่ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีรายได้สูงมันก็ดีมากแต่ว่า
2: เยอะแต่ต้องแลกกับชีวิตเน
3: า
2: ะ
3: มันไม่เครียดหรอกเธอ
1: เครียดก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องทำงาน
4: ต้องหาความสุขยังไงบนแท่นขุดเจาะ
1: เราก็คิดว่าเราแบบเราเก่งมากเราแ
4: อ
1: ชชีฟอะไรได้วันนึงเราเก่งมากคือเราโฟกัสแค่เรื่องของเราอะค่ะถ้าเราไปดิสแทคชั่นหรือว่าไปเครียดอย่างอื่นมันเครียดมันก็ไม่ช่วยอะไรอะไปอยู่นั่นความอดทนก็ต้องสูงการสื่อสารเรื่องภาษาอังกฤษถ้าได้ดีอะมันจะเร็วกว่า
4: ช่วยได้เยอะ
1: ใช่
0: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบ.ที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: มื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่5พฤษภาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนานันท์ค่ะ
0: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะฮะคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรครับ
1: ค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่นะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนค่ะด้วยอิทธิพลของฤดูพายุฤดูร้อนนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ที่หนักอยู่เนี่ยเห็นจะเป็นแถวพุทธมณฑลสาย5นะได้ดูข่าวใช่ไหมคะพายุฤดูร้อนโหพัดเอาเสาไฟฟ้านี่ล้มไปหลายต้นเลยทับรถยนต์เสียหายหลายคันเคราะห์ดีไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะก็เห็นว่ารถติดกันมากเลยทีเดียวช่วงนี้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันดิฉันห่วงรถจักรยานยนต์นี่แหละมอเตอร์ไซค์
0: โอ้บางทีขับเร็วเนี่ยลื่นได้นะ
1: ลื่นได้แล้วก็บางทีฝืนไงมีพายุมาแล้วเนี่ยนะคะหรือว่าฝนฟ้าคะนองเนี่ยดิฉันว่าคุณจะพักรถพักคนก่อนดีกว่านะอย่าเพิ่งไปเลย
0: ใช่ครับอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้บ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะหรือว่ายานพาหนะอื่นๆเนี่ยก็ถ้าประมาทพลั้งเผลอก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะวันนี้รัฐบาลเขาก็มีประชุมครม.ด้วยนะคะเห็นว่าจะพิจารณาเรื่องกู้เงิน400,000,000ด้วยรับมือผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางแล้วก็ยังมีเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยต้องติดตามกันนะสำหรับโครงการนี้นะคะ
0: หลายคนรอคอย
1: หลายคนรอคอยช่วยเรื่องค่าครองชีพประชาชนนะคะแล้ววันนี้รายการของเราอาจารย์ชัยยามาแล้วค่ะทุกวันอังคารมาพบกับอาจารย์กับข่าวสารดีๆมาฝากกันเช่นเคยค่ะ
0: ครับก็วันนี้หลากหลายเรื่องราวนะครับทั้งประเด็นข่าวสารในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเดี๋ยวเรามีท่านอาจารย์ชัยยาเนี่ยท่านก็จะมาอัปเดตให้กับแต่ละท่านได้รับฟังกันด้วยนะครับว่าประเด็นที่ต้องจับตามองโดยเฉพาะประเด็นโลกเนี่ยณขณะนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยนะครับ
1: ตัวเราแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับอ่ะไปเริ่มกันที่บรรยากาศของเมื่อวานนี้กันก่อนเลยเนี่ยนะครับก็เมื่อวานนี้เป็นวันฉัตรมงคลนะครับเชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายคนก็น่าจะได้ติดตามข่าวสารกันผ่านในส่วนของทีวีโทรทัศน์หรือว่าสื่ออื่นๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับ4พฤษภาคม2569นะครับก็ถือว่าเป็นวันฉัตรมงคลเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวภายหลังเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์และยราชสมบัติต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ
1: ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะเวลา10:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยค่ะ
0: ครับแล้วก็จากนั้นนะครับเวลา12:00 น.กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้ทำการยิงสลุดฝ่ายใน21 นัดกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวง21 นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4 พฤษภาคม2569โดยทำการยิงพร้อมกันทั้ง3เหล่าทัพเวลา12:00 น.ที่ท้องสนามหลวงครับ
1: สำหรับการยิงสลุดนะคะก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศเนี่ยปฏิบัติกันทั่วโลกเลยได้ยึดถือสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณค่ะเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือว่าบุคคลสำคัญโดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือว่าดินไม่มีควันนะคะมีจำนวนนัดเนี่ยเป็นเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติและสิ่งที่ควรรับความเคารพในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยก็ยึดตามหลักเกณฑ์ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชพิธีฉัตรมงคลรวมถึงงานต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐก็จะทำการยิงสลุดจำนวน21 นัดนะคะเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมนะครับการยิงสรุดที่ก็นำเกร็ดความรู้มาฝากกันสรุดก็คือสรุตริโอนะครับเป็นรากศัพท์จากภาษาละติน
1: นะเกร็ดความรู้มานำเสนอนะคะ
0: เข้ามาในประเทศไทยก็สมัยสมเด็จพระนารายณ์นะคุณมานันทมนต์คุณผู้ฟังครับแล้วก็ในโอกาสที่เป็นวันเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัตินะครับโดยประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรเวลา 8:00 นถึง 17:00 นของเมื่อวานนี้เห็นภาพบรรยากาศก็คือมีพี่น้องประชาชนหลายคนเลยทีเดียวนะครับเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
1: ค่ะในส่วนของกองทัพบกค่ะที่กองบัญชาการกองทัพบกนะคะพลเอกอมฤตบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกิจกรรมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันชัตรมงคล4พฤษภาคมโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็เป็นผู้นำถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสักการะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศส่วนกลางนะครับเมื่อวานนี้ในภายในกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งตั้งอยู่เขตพระนครกรุงเทพมหานครก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันกับหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังพลแล้วก็ในส่วนของข้าราชการของกองทัพบกเนี่ยนะครับได้ต่างพร้อมใจการจัดพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีและกิจกรรมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีนะครับส่วนเมื่อวานนี้เวลา 19:00 นที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลซึ่งในโอกาสนี้นะครับนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลความตอนหนึ่งดังนี้ครับ
1: เนื่องในโอกาสวันเป็นเนื่องในโอกาสอันเป็นสุภมงคลสมัยวันฉัตรมงคลที่เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสคณะทูตานุทูตข้าราชการและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาอาทรเพื่อมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติและเป็นหลักชัยแห่งความมั่นคงของแผ่นดินพระราชกรณียกิจทั้งปวงทั้งการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริล้วนก่อให้เกิดความผาสุกสวัสดีเกิดสำฤทธิผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสมดังพระปฐมบรมราชโองการเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป
0: ครับก็ภาพที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ถ้าใครได้ติดตามทางเพจ Army Radio นะครับก็จะเป็นภาพบรรยากาศของเมื่อช่วงค่ำวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเป็นในส่วนที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมภรรยาแล้วก็ข้าราชการไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการต่างๆทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยทีเดียว
1: เมื่อวานเราได้ชมการถ่ายทอดสดนะคะ
0: ช่ว
1: งประมาณทุ่มหนึ่งนะคะ
0: ครับก็เป็นบรรยากาศที่เราเก็บมาฝากกันนะครับหนึ่งในโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยคุณมานันทมนต์คุณผู้ฟังครับถ้าเราจะไม่พูดถึงโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในส่วนของส่วนราชการพี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยอย่างเต็มที่แล้ว
1: มีการอบรมกันนะคะสำหรับหลายๆภาคส่วน
0: ถูกต้องครับก็จิตอาสานะครับทำความดีโดยที่ ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนะครับไปช่วยกันทำนุบำรุงศาสนานะครับศาสนสถานต่างๆเรื่องของการทำความสะอาดนะครับแล้วก็มีการต่อยอดไปในหลากหลายแขนงเลยทีเดียวนะครับที่พูดเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้นะครับเช่นเดียวกันอันนี้ลงไปที่ภาคใต้นะครับศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569เนี่ยเขาก็ได้มีการร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เช่นเดียวกันอันนี้น่ารักมากเลยนะครับเขาดำเนินการเก็บขยะบริเวณริมทะเลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยมีทางด้านของพลตรีสรรเสริญพุ่มเกิดรองผู้อำนวยการศูนย์ดำเนินการจิตอาสาพระราชทานภาค4ผู้อำนวยการหลักสูตรท่านเป็นประธานในพิธีครับ
1: โดยกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะผู้เข้ารับการฝึกก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดพื้นที่ชายหาดมีการเก็บขยะแล้วก็สิ่งปฏิกูลเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะอีกทั้งยังเป็นการปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาก็มีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะค่ะก็มีทั้งกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เกมสร้างทีมแล้วก็กิจกรรมสันทนาการริมหาดทรายนะคะแล้วก็มีสร้างบรรยากาศแห่งความสุขสนานผ่อนคลายควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะค่ะ
0: ครับก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับอย่างเช่นการไปเก็บขยะริมชายหาดหรือว่าชายทะเลเนี่ยบางทีเนี่ยในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันถูกทำลายโดยน้ำมือของมนุษย์นี่แหละไปเที่ยวไปเล่นอะไรกันก็ทิ้งขยะลงไปเนี่ยนะครับก็สร้างความอันตรายให้กับสัตว์ทะเลด้วยแล้วก็ภูมิทัศน์ก็เสียไปด้วยเนี่ยนะครับก็ดำเนินการ
1: รูปเมื่อกี้ขยะเยอะเหมือนกันนะชายหาด
0: ใช่ครับแต่ละปีก็มีไม่น้อยนะครับขยะที่บริเวณชายหาดทั้งนี้กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้นะครับคุณมาดรัตมนคุณผู้ฟังเขาก็แสดงให้เห็นถึงเรื่องของความสมัครสมาสามัคคีแหละอย่างแรกเลยนะครับแล้วก็ความเสียสละความมีจิตสาธารณะของผู้เข้ารับการฝึกจิตอาสา904ที่เขาก็มุ่งมั่นในการทำความดีด้วยหัวใจตามพระราชปณิธานเนี่ยนะครับเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมแล้วก็เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
1: ค่ะมันมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
0: ก็นี่นะครับก็สภาพเศรษฐกิจช่วงนี้นะก
1: ็
0: อย่างที่บอกไปราคาข้าวของแพงขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: จากผลกระทบของตะวันออกกลางเนี่ยนะใครว่าไม่ส่งผลกระทบส่งผลกระทบนะคุณมานรัตมนไปหลากหลายแขนงเลยเรื่องของราคาน้ำมันน้ำมันก็เป็นต้นทุนของหลายๆอย่างเนี่ยนะครับก็จากเรื่องราวดังกล่าวนี่แหละทำให้ในส่วนของราคาพลังงานในส่วนของราคาต้นทุนต่างๆเนี่ยมันปรับสูงขึ้นนะครับก็กดดันแหละทางต้นทุนทางเศรษฐกิจในหลายภาคส่วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้จ่ายชีวิตของประชาชนนะครับจากด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเขาเลยมีโครงการดีนะครับเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางครับ
1: ค่ะก็มีการเปิดไปแล้วสำหรับโครงการนี้นะคะโดยท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.นั่นเองก็มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค 1,000 ชุดให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตกทม5พื้นที่ด้วยกันนะคะก็ได้แก่บางซื่อดุสิตป้อมปราบศัตรูพ่ายพญาไทแล้วก็จตุจักรรวมถึงการนำส่งจากกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ค่ะเอามาใช้ประโยชน์หน่อยนะคะสำหรับมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็จักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน40คันด้วยวิธีจ้างให้ไปส่งกับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียง200คนใน5พื้นที่เดียวกันนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ค่าครองชีพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเนื่องจากสถานการณ์น้ำมันปรับราคาสูงขึ้นก็จะทำไปคิดว่าน่าจะไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
0: ครับแล้วก็โครงการนี้เขาบอกว่าเป็นการขานรับนโยบายของทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะของผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่ก็มุ่งเร่งรัดนะครับในเรื่องของการผสมผสานความร่วมมือจากทุกส่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนเขาบอกว่าเป็นในระยะเร่งด่วนในขณะนี้นะครับขณะเดียวกันกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ส่งผลทำให้เรื่องของราคาน้ำมูกน้ำมันพลังงานในสูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้กดดันต้นทุนทางเศรษฐกิจในหลายส่วนด้วยกันแล้วก็เป็นการสะท้อนโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันของประชาชนดังนั้นเนี่ยทางด้านของ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.เขาก็มีการเร่งขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวเนี่ยเขาบอกเป็นแนวทางเชิงรุกในระดับพื้นที่เพื่อช่วยเหลือนะครับให้ไปถึงมือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงครับ
1: ค่ะกอรมน.ก็ยืนยันเดินหน้าบทบาทกลไกหลักในการผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงในระดับฐานรากพร้อมกับเชิญชวนประชาชนร่วมแบ่งปันน้ำใจเติมสิ่งของในตู้ปันน้ำใจแบบใหม่แล้วนะคะตู้ปันน้ำใจห่างหายไปนานนะ
0: ตู้ปันสุกตู้ปันสุก
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนช่วงโควิด19
1: ช่วงโควิดเนี่ยเยอะเลยนะเราเห็นตามที่ต่างๆต้องมีตู้เหล่านี
0: ้
1: เคยเอาของไปใส่ในตู้ด้วยคุณเคยไหม
0: เคยครับ
1: นะคะนี่ก็เหมือนกันเขาบอกว่าก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนก็ร่วมกันแบ่งปันน้ำใจนะคะเอาของเอาอะไรใส่ไปในตู้ปันน้ำใจเพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูลแล้วก็สร้างหลักประกันด้านคุณภาพชีวิตให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันไปอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนต้องจับมือร่วมกันแล้วนะพี่น้องประชาชนตอนนี้นะคะสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเห็นใจกันหลายๆส่วน
0: ต้องร่วมกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เขามีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ช่วยได้นะ
1: ค
0: ุณรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแฟบสบู่ยาสีฟันในส่วนของยาปรับผ้านุ่มต่างๆ
1: ของใช้ที่มันต้องใช้ประจำวันทุกวันนะพอหมดก็ต้องซื้ออยู่เรื่อยๆ

0: และคุณผู้ฟังมาฝากกันด้วยไปที่นี่กันก่อนนะครับหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23เขาได้ดำเนินการฝึกทหารใหม่ผลัดที่1/69นะครับในวิชาบุคคลท่ามือเปล่าเพราะว่ารากฐานที่สำคัญของการฝึกทหารเนี่ยเหมือนกับที่เราฝึกเลยนะพ
1: ื
0: ้นฐานเบื้องต้นก็ต้องฝึกจากมือเปล่าก่อนนะครับให้น้องๆเนี่ยรู้ว่าเอ๊ะในลักษณะคุณนะลักษณะเวลาเขาฝึกเนี่ยเขาดำเนินการฝึกอย่างไรนะครับ
1: เด็กสมัยมัธยมสมัยประถมเลยต้องฝึกซ้ายหันขวาหันบางทีหันกันไม่ถูกด้วย
0: วิชาลูกเสือเนี่ยนะฮะ
1: เนาะซ้ายต้องซ้ายหันไปหันทางขวาอะไรเงี้ยก็มี
0: นะก็เป็นระเบียบวินัยนะแล้วก็สร้างความสง่างามให้กับน้องๆเพราะว่าก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพจากบุคคลพลเรือนเนี่ยเข้าสู่การเป็นทหารอย
1: ่
0: างเต็มตัวนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆฝึกนะคุณผู้ฟังไม่ได้มีการฝึกแบบรวบลัดหักโหมอะไรเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: ค่อยๆปรับ
1: ค่อยเป็นค่อยไป
0: ทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจของน้องๆด้วยครับ
1: ค่ะการสร้างระเบียบวินัยเป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นการเปิดให้ทำให้เกิดความพร้อมเพรียงแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างแม่นยำต้องเริ่มจากวินัยก่อนนะคะจะได้ปฏิบัติตามที่เขาสั่งเนี่ยได้อย่างถูกต้องนะคะโดยหน่วยฝึกของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23เนี่ยก็มุ่งเน้นการฝึกอย่างที่คุณณัฐาบอกแหละนะค่อยๆเป็นค่อยไปก็คือจากเบาไปหาหนักโดยมีครูฝึกเนี่ยดูแลใกล้ชิดตามมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ความถูกต้องด้วยเขาบอกว่าเพื่อเป็นการปั้นน้องเล็กของกองทัพบกปั้นกันเลยนะคะป
0: ั้
1: นให้เป็นสุภาพบุรุษชุดพรางที่สมบูรณ์แบบหล่อเลยอ่ะค่ะปั้นให้หล่อเลยนะคะ
0: ครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับแล้วก็การดูแลเนี่ยเขาบอกว่าเขามีอัตราสัดส่วนด้วยนะคุณมาตรมน
1: ค่ะ
0: 1แล้วก็8เนี่ยนะครับก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ครูใน10 1นายต่อครูทหารใหม่1นายนะครับซึ่งก็จะดูแลน้องๆทหารกองประจำการหรือว่าน้องๆทหารใหม่เนี่ย8นายด้วยกันนะครับก็ดูแลอย่างครบถ้วนแล้วก็ทั่วถึงแน่นอนแล้วก็นอกจากนี้เขามีระบบบัดดี้ซึ่งก็คอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยเนี่ยนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ฟังอยู่ก็หายห่วงนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามเรื่องของการฝึกได้ผ่านในส่วนของกรุ๊ปไลน์หรือว่าจะเป็นที่หน้าเพจ Facebook ของแต่ละหน่วยฝึกก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: มาดูเรื่องของการดูแลป้องกันการเจ็บป่วยของน้องๆกันบ้างนะคะที่โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์ค่ะก็มีการนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ห่วงก่อนการฝึกนะคะในหัวข้อการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนสุขาภิบาลหน่วยฝึกการดูแลสุขภาวะทางจิตการช่วยฟื้นคืนชีพแล้วก็ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุณหน่วยฝึกทหารใหม่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ค่ะโดยทางร้อยตรีกนกดาวเรืองพร้อมกับงานเวชกรรมป้องกันและส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์เนี่ยก็ดำเนินการนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่นี้ในห่วงก่อนการฝึกนะคะในหัวข้อที่บอกไปก็คือการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันการเจ็บป่วยจากเกี่ยวกับความร้อนนี่เน้นมากเลยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสภาพจิตด้วยนะคะการช่วยฟื้นคืนชีพบางทีอาการหนักแล้วก็ฟื้นให้ฟื้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อันนี้เขาก็จัดขึ้นที่หน่วยฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นภาพรวมแล้วก็บรรยากาศนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนดีกว่าไหมและเดี๋ยวเรามาติดตามอัปเดตข่าวสารกับท่านอาจารย์ชยาหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนะครับเดี๋ยวเราดูประเด็นว่ามีเรื่องราวอะไรที่นำมาอัปเดตให้กับแต่ละท่านได้รับฟังกันบ้างก็ทราบว่าน่าจะมีเรื่องราวภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาฝากกันด้วยแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ
2: วันนี้อากาศร้อนจังเลยค่ะร้อนจนรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้น
3: ท้องฟ้าเริ่มมืดลมก็แรงขึ้นแบบนี้นี่แหละสัญญาณของพายุฤดูร้อน
2: เมื่ออากาศร้อนชื้นลอยตัวขึ้นไปเจอกับอากาศเย็นจะเกิดเมฆก้อนใหญ่และกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองค่ะ
3: ลมแรงมากเลยค่ะมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องและฝนตกหนักเวลามีพายุแบบนี้เราควรอยู่ในที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงต้นไม้ใหญ่และไม่อยู่ที่โล่งนะคะพายุฤดูร้อนมาเร็วไปเร็วแต่เราต้องรู้ทันและป้องกันตัวให้ปลอดภัยนะคะ
0: ครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารกันตอนนี้ท่านอาจารย์ชยาหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนอยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับคุณแดงคุณนัทธาและท่านผู้ฟังครับก
0: ็
4: เมื่อวานเป็นวันฉัตรมงคลเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งพระราชินีนะครับก็เสด็จในประการพระราชพิธีฉัตรมงคลนะครับที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย

0: บรมมหาราชวังนะครับเวลา 17.17 นาฬิกาก็ถือว่าเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีเฉลิมพระมงคลก็ถือว่าเป็นพระราชพิธีนะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์แทบจะทุกพระองค์เนี่ยนะครับแล้วก็จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพดลมหาเสวตฉัตรนะครับก็ถือว่าเป็นประจำทุกปีวันฉัตรมงคลเป็นวันเริ่มต้นสถาปนาของวันในเรื่องของราชวงศ์จักรีเนี่ยนะครับ ในขณะเดียวกันเราไปติดตามกันถึงเรื่องของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระนายเจ้าพระราชินีเนี่ยเสด็จไปที่สวีเดนนะครับสร้างสายสัมพันธ์สองราชอาณาจักรแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นพระเกียรติยศเนี่ยนะครับก็ส่งเสด็จไปที่ที่สวีเดนนะครับแล้วก็ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ดินัลที่16 South and Sweden นะครับเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระสมภพอายุทรง80พรรษานะครับของเสด็จพระราชาธิบดีคาร์ดินัลนะครับไม่เพียงแต่เป็นการกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองราชวงศ์ซึ่งยาวนานกว่า100ปีก่อนหนึ่งศตวรรษเลยทีเดียวเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันทั่วโลกก็เรียกว่าบอกว่าราชวงศ์ไทยเนี่ยเป็นราชวงศ์ที่จากทั่วเอเชียเพียงราชวงศ์เดียวซึ่งเสด็จไปทรงเข้าร่วมพระราชพิธีสำคัญนี้ก็เพียงไม่มีประเทศอื่นที่เข้าไปร่วมด้วยเลยเนี่ยนะครับก็ถือว่าทั้งสองพระองค์เนี่ยเป็นพระองค์แรกที่เรียกว่าเสด็จถึงกรุงสต็อกโฮล์มแล้วก็มีเจ้าหญิงวิกตอเรียมกุฎราชกุมารแห่งสวีเดนทรงมารอรับเสด็จด้วยพระองค์เองนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ทรงไปทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงโปรดเกล้าให้ข้อความถวายศาสตร์พระพรไปยังมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ปกติตามประวัติศาสตร์เนี่ยมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ยเริ่มต้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2541เนี่ยนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับก็ถือว่าตลอดระยะเวลา150ปีราชวงศ์จักรีและราชวงศ์เบอร์นาร์ดดอทเนี่ยได้แลกเปลี่ยนการเสด็จเยือนให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างมากมายทีเดียวเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันก็ถือว่าเรื่องของการบ้านการเมืองโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับมันยังไม่ได้เดินต้องเดินหน้ากันก็มีการโปรดเกล้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมแล้วแถลงนโยบายแล้วเนี่ยนะครับได้ข่าวมาว่าคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะครับบอกว่าให้คุณสุริยะเนี่ยลาออกนะครับแล้วก็เลื่อนอันดับ3ก็ให้คุณขัตติยาสอนสวัสดิผลผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับที่17เนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นส.ส.แทนนะครับก็ถือว่าคุณขัตติยะเนี่ยเป็นบุตรสาวของพลตรีขัตติยะสวัสดิผลเตแดงคงจำกันได้นะครับถึงการเรียกว่าประท้วงกันเมื่อช่วงจะหลายปีมาก่อนเนี่ยนะครับคงจำกันได้เลยนะครับ
1: คร
0: ับแล้วปรับในขณะเดียวกันนะครับก็สัญญาณเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เริ่มรัวกันมาพอสมควรเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์เริ่มต้นการรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาคตม.เพราะจะมีการเปิดตัวมีการลุ้นกันผู้สมัครผู้ว่าพรรคสีส้มก็คือพรรคประชาชนจะเป็นใครแล้วแต่แล้วก็มีจะมีพรรคสีฟ้าก็คือพรรคประชาธิปัตย์ท่านชัชชาติสุทธิพันธ์เนี่ยจะลงรักษาแชมป์ได้หรือไม่เนี่ยใหม่ๆก็รู้สึกว่าเนื้อหอมพอสมควรแต่พอระยะหลังๆเนี่ยก็รู้สึกว่าชื่อเสียงท่านก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าคนอาจจะเบื่อหน่ายเมื่อไม่กี่วันก่อนน้ำท่วมโอ้โหฝนตกน้ำท่วมมากเลยแม้กระทั่งลูกเห็บก็ตกเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าท่านก็ไม่สามารถที่จะอันนั้นได้เนี่ยนะครับก็คงจะต้องลุ้นกันดูว่าระหว่างพรรคส ีส้มพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เทคะแนนมาให้ทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับในขณะเดียวกันก็ต้องดูว่าทีมเดียวกันเนี่ยนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ต้องดูว่ามีการเลือกตั้งทั้งทีมสกทีมสฝนะครับว่าใครจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ในปัจจุบันเรื่องราวของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายเนี่ยนะครับท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยต้องมีอำนาจสูงสุดในการบริหารการจัดการเนี่ยนะครับก็ถือว่ามันมีทั้งสภาในเรื่องของบาลานซ์ออฟพาวเวอร์เนี่ยนะครับในเรื่องที่เรียกว่าทั้งสภาต้องเข้มแข็งเนี่ยนะครับท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยบาลานซ์ออฟพาวเวอร์เนี่ยนะครับก็สังคมยุคใหม่เนี่ยประชาชนก็ตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นเลยเนี่ยนะครับพวกผมจะต้องดูกันนะครับก็สุดท้ายสงครามกองทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยในเรื่องสงครามในเรื่องช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยก็รู้สึกว่าขุนคลังสหรัฐเนี่ยนะครับบอกปิดล้อมบีบคออิหร่านจนถังแตกนะครับอาจถึงขั้นปิดบ่อน้ำมันและช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเขตปกครองพื้นที่ความปลอดภัยนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดูบังดูไบนะครับแล้วก็ในกองทัพสหรัฐเนี่ยก็ประกาศบอกว่าเป็นเขตปลอดภัยพิเศษนี่นะครับก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปขณะที่แหล่งข่าวระดับสูง2คนในรัฐวอชิงตันนะครับเปิดเผยสื่อหลายแห่งว่าการปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมเนี่ยบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสั่งการให้กองทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยนำเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะครับให้ไปที่ช่องแคบฮอร์มุซและคำสั่งดังกล่าวเนี่ยมีผลบังคับใช้ทันทีโดยเน้นในให้เรือที่บรรทุกน้ำมันเนี่ยและเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ครับคุณแอนคุณนักข่าวครับ
1: โอ้นี่นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ท่านอาจารย์ได้นำมาอัปเดตกันเนี่ยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสำหรับวันนี้ครับ
2: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์
0: คร
1: ับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับก็น
2: ี่
1: นะคร
2: ับ ก็คือช่องแคบฮอร์มุซนะคะ
1: ด้วยเวลานะครับคงจะต้องล่ำลากันแล้วเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยยังไม่ทราบหมอตุลเตรียมยื่นหนังสือค้านโทษพักโทษทักษิณเชื่อคณะกรรมการพิจารณามาดีแล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่บี

0: สรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: พลตำรวจโทรุฑพงษ์นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงเงื่อนไขในการติดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำว่าเป็นไปตามมติของคณะกรรมการการพักลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาซึ่งจะต้องมีการติดกำไร EM ส่วนที่มีการอ้างเรื่องอายุเยอะนั้นพลตำรวจโทรุฑพงษ์กล่าวว่าไม่เข้าเกณฑ์สำหรับกรณีที่นายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมยื่นคัดค้านการพักโทษนายทักษิณโดยยกเหตุผลว่านายทักษิณไม่ใช่นักโทษชั้นดีเนื่องจากศาลเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกมาแล้ว2ครั้งพลตำรวจโทรุฑพงษ์กล่าวว่าเรื่องนี้ตนยังไม่เห็นส่วนจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้นายทักษิณไม่ได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำในวันที่11พฤษภาคมนี้หรือไม่ต้องไปดูว่าเป็นประเด็นไหนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องข้อกฎหมายรวมถึงอาจต้องให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่เชื่อว่าที่ผ่านมาได้ดูรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษารับทราบผลโพลขึ้นอันดับ2พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มที่และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาวคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
3: นายยศชนาวงศ์สมัครกล่าวถึงกรณีผลดัชนีการเมืองไทยเดือนเมษายน2569ของสวนดุสิตโพที่ตัวเองนั้นมีคะแนนอันดับ2ว่าต้องทำให้ดีอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนตัวมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอะไรที่เป็นความรับผิดชอบของตัวเองก็ต้องทำให้ดีขึ้นและดีขึ้นไปอีกส่วนตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือการผลักดันนโยบายเร่งด่วนรวมถึงความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆซึ่งมีอีกมากมายในแต่ละพื้นที่จึงต้องเพิ่มความพยายามในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบอย่างไรก็ตามคะแนนความนิยมจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ส่วนตัวไม่ได้คิดในส่วนนี้เพียงแต่ตั้งใจทำงานและมองว่าอนาคตจะแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างเนื่องจากปัญหาหน้างานมีทั้งสิ่งที่ต้องทำระยะสั้นและระยะยาวซึ่งก็คือการวางรากฐานโครงสร้างต่างๆและก็เชื่อว่าหลักการนี้เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีรวมถึงพรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมืองก็ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปขอรัฐบาลเห็นพิพัฒน์รายงานครับ
2: นายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าช่วงใกล้เปิดเทอมทางกระทรวงได้มีมาตรการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายลดค่าครองชีพผู้ปกครองด้วยการอนุโลมให้ใช้ชุดนักเรียนเดิมได้แม้เลื่อนชั้นหรือว่าย้ายโรงเรียนส่วนชุดลูกเสือและชุดเนตรนารีไม่บังคับการจัดซื้อเต็มรูปแบบสามารถใช้ผ้าพันคอหมวกร่วมกับชุดนักเรียนหรือชุดพละได้ส่วนกระเป๋าและรองเท้าสามารถใช้ของเก่าได้แม้จะมีการย้ายโรงเรียนเลื่อนชั้นนอกจากนี้ยังมีนโยบายให้ลดค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่จำเป็นเช่นค่าบำรุงห้องสมุดค่าบำรุงสมาชิกชมรมต่างๆทั้งนี้ได้มีการมอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละแห่งดำเนินการให้ตามความเหมาะสมในแต่ละเรื่องซึ่งทางกระทรวงจะมอบหมายให้สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประสานโรงเรียนต่อไป
4: เมืองไทยจะร้อนไปไหนถ้าจะร้อนขนาดนี้อย่าลืมพกร่มกันแดดหมวกหรืออุปกรณ์กันแดดขณะอยู่กลางแจ้งสวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีจะช่วยคลายร้อนได้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: จงรักตัวเองให้เป็นเพราะมันจำเป็นเวลาไม่มีใคร
2: EFM Playlist of the Week
3: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Number 5

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nen Woo

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan สวัสดีผู้ฟังคะดีเจแนนรัชดามาแล้วนะคะมาทักทายกันในช่วงบ่ายของวันอังคารนะคะวันนี้ก็ข้างนอกเนี่ยอาจจะไม่ได้แดดจ้ามากเพราะว่ามันยังมีสะเก็ดความครึ้มจากเมื่อวานนี้สักช่วงประมาณ 5-6 โมงเย็นเนี่ยโหฝนตกหนักมากเลยผู้ฟังแล้วก็ผู้ฟังเป็นเหมือนกันไหมเวลาที่ฝนตกแล้วเราสามารถเข้าร่มได้ทันเนี่ยเรารู้สึกว่าอันนั้นคือโชคดีในชีวิตเหมือนกันนะคือถ้าสมมติว่าเราอยู่ข้างนอกเราอ้อยอิ่งกว่านี้สักนิดนึงเราก็อาจจะต้องเปียกฝนและเข้าลมไม่ทันแหละมันก็เป็นอีกหนึ่งชัยชนะของเมื่อวานนี้ของแนนเหมือนกันที่เฮ้ยเข้าลมมาเสร็จปุ๊บฝนตกแต่ว่าก็เห็นใจนะคนที่อาจจะต้องใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะเพราะว่าเคยเป็นคนนั้นเหมือนกันที่ขึ้นมอเตอร์ไซค์ปุ๊บแล้วก็ไม่ทันจะได้ออกไปไหนเลยฝนตกมาเรียบร้อยแล้วก็อาจจะต้องหลบข้างทางถ้าฝนตกหนักมากๆเนี่ยมันก็อันตรายเนาะก็อาจจะต้องหลบแล้วก็รอให้ฝนมันซาก่อนนะคะวันนี้ก็ยังคงครึ้มๆนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เท่าเมื่อวานนะคุณฟังแต่ว่านะว่าข้อดีก็คือมันอาจจะทำให้ไออุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันลดลงเพราะว่าหูยอมรับเลยว่าเดือนนี้แล้วก็โดยเฉพาะปีนี้เนี่ยแน่นว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันเดือดมาก
2: ๆพุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยไมโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: ส่วนเรื่องนี้ในพุทโธก็เดือดเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของคุณมังคุดคุณมังคุดเนี่ยเป็นผู้หญิงนะแล้วก็มาเล่าว่าแฟนของเขาเนี่ยเพิ่งจะมาบอกว่าตัวเองอ่ะมีรสนิยมชอบสาวประเภท2มีการแอบนอกใจคุณมังคุดด้วยไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะแล้วก็คุณมังคุดเนี่ยตอนนี้เลี้ยงลูก 100% เลยได้เงินจากแฟนนะแต่ว่าได้เดือนละ 1,000 บาทให้เก็บไว้ใช้คือคุณมังคุดไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับเรื่องที่เจอมันหนักมากๆถามว่าจะเลิกยังไงก็ไม่มีเงินไม่มีงานอีกก็เลยเป็นอีกหนึ่งเคสที่เดือดนะบางชาวพุทโธเลียนเนี่ยเขาก็เรียกว่าเห็นใจด้วยแล้วก็ฟังไปก็เดือดด้วยว่าทำไมทำกับคุณมังคุดแบบนี้นะคะใครที่อยากจะฟังเรื่องนี้เต็มๆก็ย้อนหลังกันได้นะคะแล้วก็พุทโธเจอกันทุกวันพุธแบบนี้กับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: สวัสดีวันอังคารสมองชอบงานที่เริ่มต้นง่ายลองตั้งเป้าหมายงานเล็กๆให้ชีวิตจะได้มีพลังในการทำงานมากขึ้นนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชีวิตยากลำบากการงานติดขัดขชาภาพาไปมูองค์เทพนาจาเพื่อขอพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรควันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok ขชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยขชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux TravelGreater Together
2: เอทามโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซอัลทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: คานิวาคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อบรอกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
5: ช่วงนี้ต้องยอมรับเลยว่าโอ้เทรนด์สุขภาพมันมามากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คนรอบๆตัวเนี่ยหลายคนเนี่ยก็มีวิธีการในการดูแลตัวเองที่แตกต่างกันไปดังนั้นเมื่อคืนนี้จะเป็นอีกหนึ่ง EP ที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะเพราะว่าใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรเขาได้คุยกับ2 professional ตัวจริงอย่างคุณเมย์หฤทัยแล้วก็คุณป่วยอาจิมาเป็นนักกำหนดอาหารมานะคะประสบการณ์กว่า15ปีเลยคือหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเราต้องใช้หรือว่าเราจะต้องพึ่งพานักกำหนดอาหารนะเขาก็เลยมาแชร์นะคะว่ากระบวนการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงตั้งแต่เรื่องของการประเมินสุขภาพไปจนถึงวางแผนโภชนาการแล้วก็ติดตามผลด้วยนะคะถามว่าเออมันเป็นแนวว่ามันก็เป็นอีกวิธีนึงแหละเป็นอีกหนึ่งทางเลือกจริงเดี๋ยวนี้มันก็มีทางเลือกมากมายเนาะแต่ว่าเชื่อว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวและยั่งยืนอันนี้นันเชื่อนะเรื่องของอาหารการกินนะคะในมุมนึงของการดูแลสุขภาพนั่นเองใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ค
3: ่
5: ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM New Release
5: EFM New Release วันนี้นะคะน่าจะถูกใจคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างความลังเลว่าความรู้สึกที่มีเนี่ยเราจะเก็บไว้หรือว่าเราจะพูดออกไปดีเพราะว่าบางทีเรารู้ว่าถ้าเราเสี่ยงพูดออกไปเนี่ยคำตอบมันอาจจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ทุกอย่างไปเลยก็ได้นะคะนี่คือซิงเกิลใหม่ที่ณัฐนนท์เขาแต่งแล้วก็โปรดิวซ์เองด้วยกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าผิดมากไหม

0: EFM New Release EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen วันนี้มวลรวมของอารมณ์คุณฟังสมาชิกแก๊งบ่ายโมงของเรานะคะในช่องข้อความอาจจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะบอกว่ารู้สึกเหนื่อยจังเลยอยากจะขอกำลังใจเป็นเพลงดีๆสักเพลงตอนนี้อยู่ในใจตัวเองไม่ไหวแล้วรู้สึกเหนื่อยมากนั้นว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีเยียวยาที่แตกต่างกันไปเนาะมันอาจจะเป็นความรู้สึกชั่วคราวแหละคุณฟังมันไม่ได้แบบเป็นความรู้สึกแย่ไปทุกเมื่อเชื่อวันวันนึงมันก็จะวนกลับมาเป็นความรู้สึกที่ดีพอรู้สึกดีอีกสักพักหนึ่งก็จะกลับมารู้สึกแย่แบบนี้นะคะก็วนๆไปแล้วก็ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกแบบนี้เนาะคุณฟังอ่ะมีเพลงไหนไหมที่ฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นแชร์กันเข้ามาได้ส่วนตัวนะเวลาที่แนนรู้สึกอึนๆอะไรแบบนี้เพลงนี้ช่วยได้มากเหมือนกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
6: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
5: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
6: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
5: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
8: EFM Playlist of the Week
9: Champ of the Month ประจำเดือนเมษายน Number 1
10: แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธร featuring fellow เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีเผยคณะรัฐมนตรีไฟเขียวออกพ.ร.ก.กู้เงินกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหวังลดผลกระทบวิกฤตพลังงานย้ำรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัดสักครู่มาติดตามค่ะ
14: อะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีแถลงเปิดเผยความจำเป็นออกพรก.กู้เงินรับมือผลกระทบตะวันออกกลางพร้อมเผยให้คนไทยมีแรงที่จะรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นคุณยวัฒน์ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: ภายหลังการประชุมครม.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีแถลงเกี่ยวกับพรบ.กำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศกรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาทโดยระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานทั่วโลกทำให้เกิดวิกฤตโดยเริ่มจากต้นทุนราคาพลังงานลุกลามไปจนถึงสิ่งของอุปโภคบริโภคซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าพรก.ฉบับนี้มีอำนาจมีวัตถุประสงค์ชัดเจน2ประการ1เพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพและประคองเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักสำหรับมาตรการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนคือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการรายเล็กโดยเฉพาะ SME และภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นรัฐบาลจะช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่ไปกับการลดต้นทุนภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคการเกษตรการจัดหาปุ๋ยปัจจัยการผลิตที่จำเป็นการปรับโครงสร้างเพื่อเปลี่ยนผ่านและจะใช้โอกาสนี้เปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสมัยใหม่ในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลให้ไทยมีต้นทุนพลังงานที่มั่นคงและไม่เผชิญกับวิกฤตแบบเดิมอีกด้วยหลักการที่ว่ามานี้จึงมีการออกพระราชกำหนดฉบับนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตนายกรัฐมนตรีระบุทิ้งท้ายด้วยว่าการแถลงวันนี้ให้ประชาชนเห็นความตั้งใจและความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนโดยรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ปั่นป่วนของโลกและจะทำทุกอย่างจนสุดความสามารถที่มีอยู่ว่าการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ด้วยดียุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยถึงการหารือกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่านายสุริยะมีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรจึงต้องหาหนทางที่ดีที่สุดเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระเรื่องปุ๋ยให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะใน2ประเด็นคือ1เรื่องราคาและ2เรื่องปริมาณที่จะต้องหาเข้ามาให้ได้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้รับปุ๋ยทันช่วงเวลาการเพาะปลูกเพราะหากไม่ทันเราจะต้องไปเพิ่มกำลังการผลิตปุ๋ยส่วนมั่นใจว่าเกษตรกรจะได้รับปุ๋ยทันช่วงฤดูการผลิตใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่ที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างของพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นไปได
9: ้ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ีกทีได้ปะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: การเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่าง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nen Woo

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan Nan จำว่า Nan จำได้ว่าก่อนอันนี้ Nan เคยเล่าไปว่ามันมีแอคเคาท์หนึ่งใน TikTok เขาก็จะตกแต่งศาลพระภูมิเนาะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเอาแอร์มาติดให้ศาลพระภูมินะเป็นเรื่องเป็นราวนะมีคอยแอร์มีอะไรเรียบร้อยเลยนะคะล่าสุดมอบความบันเทิงให้กับศาลพระภูมิแล้วนะคะยกเวทีระเบียบวาทศิลป์มาพร้อมกับตุ๊กตานางรำฮาวายนะคะมีทั้งโชว์กลางวันและกลางคืนกลางคืนนี่ก็โหไฟอะไรคือกระหน่ำมากแล้วก็มีคนเนี่ยเขาบอกว่าไปคอมเมนต์นะว่าแบบนี้ศาลข้างๆจะร้องเรียนไหมคะเรื่องแบบเสียงดังก็เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันนะคุณฟังดูแล้วมันก็เหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเป็นโลกแบบจินตนาการเหมือนกันแต่ว่าก็คือความเชื่อเนาะว่าก็อยากให้ท่านอยู่แบบอยู่เย็นติดแอร์ให้อยู่แบบว่ามีความสุขได้เอนเตอร์เทนตอนนี้เนี่ยยังดีเป็นแค่เวทีระเบียบวาทศิลป์นะคะไม่รู้ว่าต่อไปในอนาคตโคเชล่าจะมาอยู่กับท่านหรือเปล่า

0: BFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: เนื่องจากเพอร์พีคเนี่ยเขามาพร้อมกับซีรีส์เรื่องใหม่อย่าง Flower Boy หลงกลิ่นเกสรใช่ไหมเราก็เลยให้เขาเนี่ยลองคิดถึงอีกคนนึงแล้วก็คิดว่าถ้าคนคนนี้เขาจะต้องมีชื่อน้ำหอมเป็นของตัวเองเนี่ยเขาจะตั้งว่าอะไรนะคะอย่างเพอร์เนี่ยเขาตั้งชื่อให้น้ำหอมของพีคว่าเป็น Baby Peak เพราะว่าเขาบอกว่าเห็นพีคที่ไรก็จะนึกถึงกลิ่นหอมแบบเด็กๆสะอาดๆแล้วพีคเนี่ยก็เลยตั้งชื่อกลับให้เพอร์นะคะว่าถ้าเป็นเพอร์เนี่ยเขาจะนึกถึงกลิ่นแบบกลิ่นหนังเท่ๆมีความvintage ก็เลยให้ชื่อเพอร์ลี่ดูแบ๊วทีเดียวนะคะแต่ว่าเขาบอกว่านั่นแหละมันดูเข้ากลิ่นหนังแบบเพอร์ดีนะคะก็เลยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เราได้พูดคุยสนุกสนานกันไปแล้วส่วนวันพฤหัสนี้นะคะต้อนรับ Apple Mim วิวาปัตตภีจาก Sapphic Series Makeup Project นั่นเองวันนี้ก็ยังคงส่งแฟนฟิกเข้ามาได้นะคะวันนี้วันอังคารเนาะได้ถึงเที่ยงคืนเลยแล้วก็เดี๋ยวพฤหัสนี้เจอกันมาอ่านแฟนฟิกให้ได้ฟังกันเลือก5เรื่องนะคะขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
5: มีมา

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นจากตอนที่ผมเองเนี่ยเริ่มมาเป็นพนักงานส่งของใหม่ๆตัวผมเองก็กำลังเก็บของกำลังแยกสินค้าขึ้นรถในช่วงที่ผมเก็บสินค้าอยู่เนี่ยมันจะมีกองสินค้าอยู่กองนึงสายตาผมมันหันไปมองเห็นว่าเฮ้ยเหมือนมีคนเดินเราก็ตกใจดีว่าเฮ้ยใครจะมาเดินในเมื่อพี่เขากลับไปแล้วก็เหลือเราแค่คนเดียวนี่ว่าแต่สิ่งที่เจอก็คือมันมีกองสินค้าอยู่ชิ้นนึงกล่องมันสั่นได้มันขยับปรากฏว่าพอไปหยิบกล่องนั้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาไปแนบกับข้างหูมันมีเสียงที่ดังออกมาพี่ชายปล่อยผมออกไปทีก็เลยถามลูกค้าว่าพี่ครับพี่สั่งอะไรมาหรอลูกค้าบอกอ๋อมันทาย
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ฟังดูแล้วก็เป็นเพลงของคนที่มีความหวังเหมือนกันว่าจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่จะไม่เหมือนกับคนที่ผ่านมาทำให้เราออกจากกำแพงนี้ไปได้สักทีนะคะเธอคงไม่เหมือนที่ผ่านมางานใหม่ล่าสุดจากซีซั่น5นั่นเองแต่ว่าใครก็ตามที่ยังยืนอยู่หลังกำแพงนะบางคนก็อาจจะเจอคนที่ทำให้เราออกไปได้แล้วแต่ถ้าใครยังไม่เจออยากบอกว่ามีคนอกหักเป็นเพื่อนเธอนะคะงานจากวง Dex

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: เมื่อกี้เพลงอกหักเป็นเพื่อนเธอใช่ไหมการมีเพื่อนเนี่ยมันดีนะมันทำให้เรารู้สึกอุ่นใจมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแต่ว่าบางครั้งเพื่อนบางคนเนี่ยเราก็ไม่ได้รับเชิญมาอยู่ดีๆก็โผล่มาก็

0: าประกาศวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้ในอังคารคุงโปง X นั่นเองนะคะอังคารคุงโปงขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
1: อังคารคุงโปง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสะแทนสุขใจให้กินบัส
4: EFM DJ Playlist by
0: DJ แนนเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยเพลงบีทแบบแอฟโรบีทแล้วก็โยกหน่อยๆละกันเดี๋ยวมีเดมมาจากจัสมินนิก้านะคะแล้วก็งานนี้ดิ่งดาวจากเอลี่แบล็คโคบราไปแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันในอังคารคุมโปงนะคะสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen.
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Popcorn, popcorn, popcorn, eh? Popcorn, popcorn, popcorn, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ใครจะรู้ว่าก่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องผ่านการออดิชั่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 70เผือกอาร์ตโบพาเรียนรู้เส้นทางกว่าจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมัครยังไงการคัดเลือกเข้มข้นแค่ไหนมีสวัสดิการอะไรดีๆบ้างใครฝันอยากเป็นอาจารย์ดูพร้อมกัน7พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Deep Dreams Come True ทุกความฝันเป็นจริงได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2: A Time Showbiz ขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ

0: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
4: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
5: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดูกลงไปให้กระดูกลงไป
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินบุกปปช.ร้องสอบอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงปมซื้อเครื่องบินแพงเกินไปสักครู่มาติดตามค่ะ
10: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
11: เสียวอะไรนะครับ
10: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
11: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
10: โหดีจังเลยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขา
4: ศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินบุกปปช.ร้องสอบอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงปมซื้อเครื่องบินแพงเกินไปหรือไม่คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: ที่สำนักงานปปช.นายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเดินทางมายื่นคำร้องต่อปปช.ขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดนายราเชนศิลปะครายาอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงกรณีการจัดหาอากาศยาน2รุ่นรุ่นละ2ลำมูลค่ารวมประมาณ 2,371 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าราคาในท้องตลาดครึ่งต่อครึ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ชอบหรือไม่ทั้งนี้ในขณะที่นายราเชนมีอำนาจอยู่ในกรมฝนดังกล่าวซึ่งจัดซื้อจัดหามาตั้งแต่สมัยอธิบดีกรมฝนหลวงคนก่อนที่ลาออกไปแล้วโดยนายราเชนมารับไม้ต่อเมื่อเดือนมกราคมปี68อย่างไรก็ตามการจัดซื้อจัดหาอากาศยานอย่างเช่นรุ่น LC-10NG ก่อนหน้านี้มีข้อครหาโดยเฉพาะการเดินทางไปศึกษาดูงานเครื่องบินที่สาธารณรัฐเช็กโดยบริษัทที่ชนะการประมูลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้จนกระทั่งมีการแก้ไข TOR เพื่อปรับลดข้อกำหนดทางเทคนิคของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขทางเทคนิคมากมายจะถือเป็นการสมยอมเอื้อประโยชน์ในการเสนอราคาต่อรับหรือหัวประมูลหรือไม่นอกจากนี้ราคาเครื่องบิน LC-10NG มีราคาประมาณ 4.5 ถึง 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ145ถึง215ล้านบาทต่อลำแต่กรมฝนหลวงตับตั้งราคากลางไปที่ 1,188 ล้านบาทต่อ2ลำซึ่งในที่สุดมีการประมูลกันได้ที่ราคา 1,183 ล้านบาททำให้มีเงินทอนมากถึงประมาณ750ล้านบาทด้วยกันยศวัฒน์องค์ประภาสเป็นงานครับ
4: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชาติในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรชาติบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชาติหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือโทรศัพท์023547391-2ต่อ112
6: ได้เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการ Work From Home ลดการใช้รถยนต์ที่ไม่จำเป็นไม่กักตุนน้ำมันและเพิ่มการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ต่อให้โลกไม่ง่ายอย่างน้อยเรายังใจดีกับตัวเองได้อยู่นะ
8: EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะดีเจอ้อมค่ะไม่ว่าคุณจะอายุ5ขวบหรืออายุเท่าไหร่คุณก็จะจำอ้อมได้เพราะคำว่าดีเจอ้อมค่ะใช่ป่ะพี่กัว
2: ถูก
1: มันสุภาพใช่ไหม
2: ครับ
1: หรือมันเป็นผิดปกติ
2: ทำไมครับเขาพูดอย่างนี้กัน
1: เพราะว่าอ้อมไปเดินที่สนามหนึ่งใช่ป่ะ
2: นะฮะ
1: คุณแม่เข้ามาทักเนี่ยค่ะลูกเพิ่งพูดกันอยู่ในรถเลยสวัสดีค่ะดีเจอ้อมค่ะเออแปลว่าเขาต้องฟังเราใช่ไหม
2: ใช่ถูก
1: มันไม่ใช่ดีเจอ้อมเฉยๆด้วยนะ
2: อ้อมค่ะด้วย
1: อ้อมค่ะด้วยต้องลงไทยด้วยค่ะ
2: ถ
1: ู
2: ก
1: ใช่ไหมมันเป็นความคุ้นเคยของเราไหม
2: คะใช่นะ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ถูก
1: เราจะคุ้นเคยมันมีคำลงท้ายภาษาไทยมันก็จะเป็นภาษาที่มีรูปแบบของมันอ่ะ
2: ใช่
1: ไหมฮะ
2: ใช
1: ่ก็มันมีคำลงท้ายแล้วเป็นคำลงท้ายที่ผันเสียงนิดเดียวความหมายเปลี่ยนนะ
2: ใช่จากคะเป็นคะ
1: คะคะนี่ดูโทน
2: ใช่ยังไง
1: อะไรนะคะ
2: อ
1: ะไรว่
2: า
1: โอเคนะคะนะคะอันนี้เต้นถูกป่ะ
2: ค
1: ่ะนี่คือเหมือนรับทราบว่าแบบเหมือนจบแบบค่ะประโยคบอกเล่าอ่ะยังไงนะคะใช้คำถามป่ะ
2: ใช่น่าจะเป็นคำถามมากกว
1: ่
2: า
1: ค่ะคือพยักหน้าหงึกก็เท่ากับแม่เอก
2: ตอบรับเข้าใจ
1: ค่ะอย่างงี้ไม่มีอะไรฮะหัวสมองโล่งค่ะอย่างกันว่า
2: ใช่
1: เออนะคะก็ว่ากันไปค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะคะบ่าย 3:00 นกับอีก34นาทีคุณอยู่กับอ้อมกับ EFM นะคะที่เราก็เลือกเปิดเพลงที่หลากหลายตามที่คุณผู้ฟังอยากฟังมานะคะมีทั้งเก่าใหม่ผสมกันเธอคงไม่เหมือนที่ผ่านมาซีซั่น5พูดถึงอากาศเหรอหรือพูดถึงเธอ
2: น่าจะคนมากกว่า
1: น่าจะคนน่ะเนาะแต่จริงอากาศก็เอาแน่ไม่ได้
2: จริง
1: นะคะเธอก็จะมาไปยังไงก็ไม่รู้อดีตก็คืออดีตนะคะดวงจันทร์กลางวันแต่วันนี้เอาแค่ให้เห็นพระอาทิตย์ก่อนเถอะเมื่อกี้คุยกับตะกวงกวงเหมือนเราว่าฝนมาแล้วนะตอนนี้ผ่านไปแค่ไม่ถึงนาที
2: ไม่ต้องสืบ
1: มาจริงๆแล้วอ่านน่าจะถึง5โมงอ่ะ น่าจะติดฝนอยู่สงสารเลยอ่ะลู่วิ่งคนที่แสนธรรมดาแล้วปิดท้ายที่นิวจิ๋วกับเราถูกสร้างมาเพื่อกันและกันนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เราถูกสร้างมาให้อยู่คู่กันก็คือจริงๆฟ้าฝนเขามีของเขาอยู่แล้วถูกไหมฮะพระอาทิตย์พระจันทร์ใดๆทั้งหมดเขามีของเขาอยู่แล้วเราคือผู้ที่เกิดมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโลกใบนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเราไม่กล้าบ่นเลยเวลาฝนตกช่วงนี้แต่ก็อยากบ่นอยู่ดีเพราะบางทีก็ตั้งคำถามว่าพี่ใจเย็นกันหนูหน่อยเมื่อวานนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้ฟังรายการเราพูดกันถึงว่าเฮ้ยพายุมันเข้าแล้วภาคอีสานเมื่อวันอาทิตย์อะเละเหมือนกันหลายจังหวัดนู่นนี่นั่นเมื่อวานตอนเย็นกลับไปบ้านไปนั่งไถฟีดดูโหคุณผู้ฟังเอ้ย
2: หลายที่
1: เวลาที่เขาบอกว่าความรุนแรงและผลกระทบของพายุฤดูร้อนเนี่ยถ้าหนักเนี่ยจะถึงต้นไม้ยักษ์โค่นล้
2: ม
1: บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงพังได้เมื่อวานภาพที่เห็นบ้านแข็งแรงมากเลยนะคะแต่ยังล้มได้คุณผู้ฟังมันคาดการไม่ได้เลยจริงๆความแรงของลมที่มันเกิดจากธรรมชาติสิ่งหนึ่งคือการที่เราควบคุมไม่ได้นี่แหละภาพที่เห็นขออนุญาตยกตัวอย่างที่เกิดที่น่าจะเป็นพุทธมณฑลจับแถบนู้นอ่ะเจอลมตึงเข้าไปอ่ะเจ้าของคลิปที่เขาโพสอ่ะเขานั่งทานอาหารอยู่ทุกพี่กองเห็นอันเดียวกับเรานะนั่งทานอาหารอยู่แล้วเขาได้ยินเสียงตึงใช่ไหมภาพที่วงจรปิดเขาจับได้คือประตูน่าจะเป็นพวกประตูรีโมทค่ะเพราะว่าหรือไม่แต่อย่างน้อยคือต้องเป็นพวกแบบบานแบบไม่ใช่บานเปิดสวิงอ่ะเป็นสไลด
2: ์
1: ถูกไหมฮะและแน่นอนบานประตูสมัยนี้เป็นอลูมิเนียมซะส่วนใหญ่ป่ะ
2: ใช่ใช่อันใหญ่ๆนะ
1: อันใหญ่มากแล้วเขามีรถจอดไว้สองคันคุณผู้ฟังบานประตูแบบนั้นอ่ะมันล้นเวลามันล้มมันทับคนแบบเจ็บหนักถึงเสียชีวิตได้นะ บ้านใครที่แบบมีรั้วแล้วเป็นรั้วที่แบบใช้รีโมทหรือแบบรั้วใหญ่ที่แบบน้ำหนักเยอะมันอันตรายแล้วนี่เจอลมอีท่าไหนไม่รู้อ่ะแบบซัดเข้ามาแล้วก็รถที่จอดไว้กระจกแตกยับเลยนะคุณผู้ฟัง
2: ฟาดลงไป
1: คือแบบอยู่บ้านเฉยๆอ่ะก็เจอสิ่งนี้แล้วไม่รู้น้ำรั่วอีกหรือเปล่าถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: คือจะบอกว่าแม้ถ้าบ้านมันแข็งแรงฝนตกน้ำก็ไม่รั่วไม่แต่บางทีมันมาแบบเฉียงซ้ายเฉียงขวาฝนตกที่บ้านบางทีน้ำหยดยังคนละทิศเลยคุณผู้ฟัง
2: ใช่
1: ถูกไหมฮะบางทีฝนตกมุมนี้บ้านเราไม่รั่วนะแต่ถ้ามุมเนี้ยรั่วเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นได้เสมอก็ถ้ายังไงสถานการณ์เดินทางในช่วงนี้นะคะที่เขาพยากรณ์อากาศไว้เกี่ยวกับเรื่องของพายุฤดูร้อนก็อาจจะต้องบอกว่าหลีกเลี่ยงพวกป้ายโฆษณาป้ายใหญ่ๆรวมไปถึง
2: ต้นไม้เดียว
1: ต้นไม้แบบใหญ่ๆก็น่ากลัวถามว่ารถเองก็กลัวลื่นนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไปเตรียมทำยางทำที่ปัดน้ำฝนเอาไว้ก่อนเพราะเราเข้าใจว่ามันร้อนมาก
2: จริงหน้าร้อนเราก็ยังไม่ต้องรีบ
1: แล้วเมื่อวานที่มันน่าสนใจคือเมื่อวานเป็นร้อนแบบร้อนมากแบบอันตรายมากนะคะฮีทอินเด็กซ์บอกว่าอันตรายมากแต่ในขณะเดียวกันพายุมันเกิดขึ้นพอเขาก็เลยคาดการสถานการณ์ของสภาพอากาศและเฝ้าระวังพายุเอาไว้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะคุณผู้ฟังบอกเอาไว้นิดนึงจะได้เตรียมตัวนี่ออกจากบ้านกลายเป็นวันนี้ต้องพกเสื้อกันฝนนะ คือเมื่อวานตั้งใจจะไปเดินที่สวน
2: ครับ
1: ฝนตกชนิดที่เอากลับบ้านให้ได้ก่อน
2: ใช่ๆ
1: วันนี้ต้องพกเสื้อกันฝนกันเลยทีเดียวเพราะ 4-6 ค่ะคุณผู้ฟังระวังพายุฤดูร้อนทั่วไทยนะคะมวลอากาศเย็นจะปะทะกับอากาศร้อนทำให้เสี่ยงเกิดพายุ
2: ฟ้าคะนอง
1: นะคะซึ่งการปะทะกันคุณผู้ฟังลองหลับตานึก2สถาบันตีกันดิเรายังรู้สึกอื้ออึงชุลมุนแล้วเราอยากหนีและอันนี้ถ้ามวลอากาศเย็นปะทะอากาศร้อนน่าจะไม่โอเคเราต้องเป็นพวกรับลูกหลงเราคิดว่าเราจะแย
2: ่
1: หลบที่ตรงควรหลบไม่ออกที่ที่ไม่ควรออกถูกไหมฮะกลับบ้านเถอะส่วนวันที่8ค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันศุกร์นะคะจนถึงวันที่12เขาบอกฝนต่อเนื่องและลมเปลี่ยนทิศนะคะทิศทางลมเริ่มเปลี่ยนส่งผลให้ทางภาคใต้นะคะฝั่งอันดามันมีฝนเพิ่มมากขึ้นเขาบอกเอาไว้อย่างนั้นพอหลังจากนั้นช่วงวันที่15-17จะเป็นสัญญาณการเข้าสู่ฤดูฝนมาเร็วเหมือนกันนะ
2: มาเร็วเหมือนกันแค่รู้สึกเหมือนกัน
1: ข้อดีคือเราจะหมดร้อนแต่ข้อเสียคือลุ้น
2: น้ำท่วม
1: ลุ้นน้ำท่วมอ่ะแต่ถ้ามันเป็นเอลนีโญถ้ามันจะแล้งฝนอาจจะช่วยให้บาลานซ์หรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้เลยจริงๆเพราะฉะนั้นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลค่ะอากาศอาจจะร้อนจัดสลับฝนฟ้าคะนองและมีความชื้นสะสมในอากาศสูงขึ้นสิ่งที่ต้องระวังก็สุขภาพของตัวเราเองด้วยเพราะอากาศมันแปรปรวนนะคะฝากกันไว้ตรงนี้ยังไงก็ต้องให้ดูแล
2: จริง
1: เพื่อนฟังลองหันไปมองกระจกดิ
2: เอาตอนนี้ก่อน
1: เอาจริงเมื่อกี้เปรี้ยงเลยนะเดินมาเนี่ยบ่ายสามนี่เปรี้ยงต้องทากันแดดผ่านไปไม่เกิน40นาทีแปรปรวนกว่าอารมณ์เราอีก
3: สวัสดีวันอังคารการดื่มชาอุ่นๆในตอนเช้าจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมระบบเผาผลาญไขมันให้ดียิ่งขึ้นนะคะ
4: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ Bytech Live งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
3: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน EFM Fandom Live
6: กลับมากับ EFM Fandom Live นะคะวันนี้เราอยู่กับลูกหมีซอนยาสวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีค่ะ
6: สว
7: ั
6: สด
7: ี
6: ค่ะผ่านอะไรมาเยอะมากอยากให้พูดอะไรถึงกันและกันหน่อยว่าในฐานะที่เราก็พัดมือกันมาแต่วันแรก
7: ก็เก่งมากเลยวันนี้ก็เก่งมาก
6: วันนี้เก่งมากเหมือนก
7: ัน เราสัญญาว่าเราจะชมกันบ่อยๆ
6: ใช่
7: เราสัญญาว่าเราจะแบบนึกถึงกันบ่อยๆแล้วกันค่ะยืนยันคำเดิมตั้งแต่วันแรกคือพอเป็นหมีแล้วอะไม่ว่าเรื่องอะไรมาเหอะแล้วไม่กลัวอะไรเลยคือแบบพร้อมสู้ไปด้วยกัน
6: น่ารักมาก
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: รวมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Star หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมการท่องเที่ยวและตำรวจท่องเที่ยววางแผนจับบริษัททัวร์เถื่อนและอย.บุกตรวจโรงงานปลากระป๋องที่มีข่าวไม่ตรงปกพบไม่ได้มาตรฐาน GMP โดยสั่งยึดสินค้า 13,000 ชิ้นทันทีสักครู่มาติดตามค่ะ
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบป้องว้าว
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อย.บุกตรวจโรงงานปลากระป๋องที่มีข่าวไม่ตรงปกพบไม่ได้มาตรฐาน GMP โดยสั่งทำการยึดสินค้า 13,000 ชิ้นทันทีพร้อมประสานกรมประมงตรวจสอบสายพันธุ์ปลาระบุแม้บริษัทจะเยียวยาผู้โพสต์แล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดปลาโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดอาญาตามพ.ร.บ.อาหารไม่สามารถยอมความได้กรมการท่องเที่ยวและตำรวจท่องเที่ยววางแผนจับบริษัททัวร์เถื่อนหลักฐานแน่นหนาลอบนำเที่ยวมาเลเซียสิงคโปร์คุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายจตุรนภักดีวณิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศสาขาภาคใต้เขต1ส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเข้าไปตรวจสอบจับกลุ่มบุคคลที่ลักลอบประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังได้รับแจ้งเบาะแสจากผู้ประกอบการนำเที่ยวว่ามีการลักลอบทำทัวร์เถื่อนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่ได้ติดตามสืบสวนพฤติกรรมบุคคลที่ลักลอบประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่จัดนำเที่ยวไปต่างประเทศมาเลเซียสิงคโปร์จำนวน5วัน4คืนโดยมีการโฆษณาหาลูกค้าผ่าน Facebook เจ้าหน้าที่จึงวางแผนและเฝ้ารอให้บริษัททัวร์บริการเสร็จสิ้นก่อนเพื่อไม่ให้สร้างความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวจากนั้นที่บริเวณจุดส่งนักท่องเที่ยวที่ป้ายโดยสารสาธารณะสูงราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวและดำเนินการจับกุมพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาฐานประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศโดยระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบริษัททัวร์ดังกล่าวเคยได้รับการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวแต่ได้ยกเลิกใบอนุญาตแล้วตั้งแต่13กรกฎาคม2568ทางนี้เจ้าหน้าที่ย้ำเตือนว่านักท่องเที่ยวโปรดระมัดระวังการซื้อทัวร์นำเที่ยวเบื้องต้นสามารถตรวจสอบบริษัททัวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ที่เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th เพื่อให้การท่องเที่ยวของท่านราบรื่นเชื่อถือได้และได้รับบริการจากทัวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและหากเกิดความเสียหายก็สามารถรับความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องได้ด้วยพิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มในอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านคุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
6: ตลอดทั้งวันนี้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเร่งออกสำรวจความเสียหายจากภัยธรรมชาติพายุฤดูร้อนพัดถล่มในหลายตำบลของอำเภอเวียงสาในเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประสบภัยใน5ตำบลคือตำบลแม่สาตำบลน้ำมวบตำบลซ่านนาหนองใหม่ตำบลน้ำปั้วและตำบลอ่ายนาไลรวมทั้งสิ้น8หมู่บ้านความเสียหายส่วนใหญ่เกิดจากแรงพายุได้พัดหลังคาบ้านเรือนปลิวหายบางหลังถูกพายุพัดหลังคาปลิวหายไปทั้งหลังนอกจากนี้แรงพายุยังได้พัดต้นไม้ใหญ่และเสาไฟฟ้าหักโค่นทำให้ในหลายหมู่บ้านยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสาได้เร่งเข้าไปซ่อมแซมเพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ได้ภายในช่วงเย็นวันนี้ขณะเดียวกันทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเร่งจัดหาวัสดุมุงหลังคาบ้านทั้งกระเบื้องสังกะสีและแผ่นเมนทัลชีทไปแจกจ่ายและเร่งซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดสำหรับบ้านเรือนที่หลังคาเสียหายทั้งหลังนั้นได้มีการตั้งศูนย์พักพิงให้ผู้ประสบภัยไปอาศัยอยู่ชั่วคราวจนกว่าการซ่อมแซมบ้านเรือนจะแล้วเสร็จชัชวาลวังที่ยองรายงาน
7: พลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เกิดจากกำลังใจและความคิดที่ดีให้กำลังใจต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทย
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFN News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: อย่ากลัวทางที่ยาวไกลแค่ก้าวต่อไปก็ถึงสักวัน
12: สวัสดีค่ะฝนค่ะ EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
14: Number 17

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: 4โมงเย็นกับอีก20นาทีนะคะ Playlist จัดไปด้วยกันกับคุณผู้ฟังอากาศมันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสุขภาพของคุณก็อาจจะปรับเปลี่ยนแล้วก็ไม่ค่อยปกตินักก็ดูแลตัวเองกันมากๆก็แล้วกันบางทีร้อนจนแบบอยากใส่เสื้อบางปรากฏว่าพอฝนตกเอาเย็นจะต้องหาให้คออุ่นดูแลตัวเองมากๆค่ะแล้วเราก็มีเราให้เราดูแลคุณในด้านของอารมณ์พร้อมๆกับเพลงที่เราช่วยกันเลือกนะคะอันดับที่17ค่ะสำหรับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมพี่แบงค์นะคะแล้วมาต่อกันที่ไม่อยากสนิทกับความเหงาแอบรักได้สมบูรณ์แบบสรุปเอาไงในช่วงของ playlist กับอ้อมนะคะกับ Mr. DIY ฝากบอกคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่มีบัตรเรียบร้อยแล้วเพราะยังไงก็ถ้าจะไปยังไม่มีบัตรแล้วไปซื้อหน้างานนี่มันไม่มีนะดิสโทเปียคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นที่เราไลน์อัพศิลปินมาตั้งแต่พี่แบงค์น้องดา ETC Fluor Liptar Scrub Slot Machine Tattoo Color แล้วก็วงซิลจะเจอกันวันที่9ที่ Bytech Live นะคะถ้าคุณมีบัตรเรียบร้อยแล้วร่างกายพร้อมเราไปเจอกันนะคะคุณผู้ฟังเตรียมตัวไปสนุกด้วยกันดูแลเส้นทางการจราจรของคุณแล้วก็อาหารการกินให้เรียบร้อยเราไปถึงเราจะได้สนุกและมีความสุขกับ9ศิลปินของเราที่เราเติบโตมารุ่นเดียวกับเขาหรือเห็นเขาโตกว่าหรือยังไงก็แล้วแต่เราเคยใช้ห่วงเวลาเดียวกันวันนี้จะเป็นอีกครั้งนึงที่เราได้สนุกไปด้วยกันค่ะส่วนเรื่องอื่นๆที่บอกว่ามันก็จะต้องรับรู้กันบ้างอ่ะเนาะสำหรับใครที่ติดตามข่าวพี่อ่านก็น่าจะตามบางคนไม่ตามอาจจะไม่รู้แต่ใครที่ใช้ชีวิตซื้อพวกมาม่าปลากระป๋องเนี่ยเราก็ต้องตามกันนะคะเรากำลังพูดถึงวันสองวันนี้ที่เราเห็นว่ามันมีข่าวเรื่องของซื้อปลากระป๋องซึ่งมันควรจะเป็นแมคคาเรลเป็นปลาซาดีนใช่ไหมคะแต่ปรากฏรูปลักษณ์ปลามันไม่ใช่อย่างที่คุ้นเคยปรากฏว่าเขาก็เลยไปพิสูจน์กันที่โรงงานปลากระป๋องนะคะปลากระป๋องต้องสงสัยของที่ซื้อมานะว่าจะใช้ปลานิลแทนแมคคาเรลหรือเปล่าที่จังหวัดสมุทรสาครก็เลยไปพบว่าโรงงานนั้นเนี่ยไม่ผ่านมาตรฐานหรือแล้วก็อาจจะเป็นปลาชนิดอื่นแทนแมคคาเรลตามฉลากก็เลยสั่งให้เรียกคืนสินค้าทั้งหมด10,000กว่ากระป๋องเพื่อนำไปตรวจสอบสายพันธุ์ปลาเพิ่มเติมว่ามันเป็นปลาอะไรกันแน่เป็นปลาต้องสงสัยชนิดใดค่ะคุณผู้ฟังแต่ที่แน่ๆมันน่าจะเป็นการเข้าข่ายผลิตอาหารปลอมและฉลากหลอกลวงแหละเพราะว่าถ้าเราซื้อข้างหน้ามันเขียนว่าเป็นปลาแมคคาเรลอยู่ในกระป๋องอะแต่มันจะต่อให้เป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำมันก็ไม่ถูกเพราะตอนซื้อเราไม่ได้คาดหวังปลานิลถูกไหมอันนี้คงจะต้องติดตามกันต่อไปสิ่งที่น่าเห็นใจแล้วก็สงสารประชาชนอย่างพวกเราๆที่เป็นผู้บริโภคคือถ้าเคสนี้มันไม่มีโซเชียลดังขึ้นมาเราจะต้องได้รับอาหารแบบนี้หรือว่ามันผิดแค่กระป๋องเดียวคือไอ้ปลาตัวนั้นมันแหวกว่ายเข้ามาในดงอันนี้พอดีเหรอแต่ถ้าสุ่มแล้วมันไปเจอหลายอันนั่นแปลว่าความตั้งใจต่างกันแต่ถ้าทั้งกระป๋องจากล็อตนี้หมื่นกว่าก็ไอ้ปลาตัวนี้มันคงแหวกว่ายมาผิดที่ผิดทางอันนั้นก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะอย่าดูแคลนผู้บริโภคจริงๆอันนี้ฝากไว้ด้วยเราก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันนะจริงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวลาสิบข่าวก็มันก็ต้องใจเย็นอะข่าวมันเยอะคุณผู้ฟังบางคนอาจจะบอกว่างั้นพี่เวลาจะก่อนนะว่าพูดพี่ก็ไปตรวจก่อนแล้วให้ไปตรวจที่ไหนเนี่ยเราก็เอามาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ใช่ไหมเราจะไปตรวจที่ไหนอย่างล่าสุดถ้าคุณผู้ฟังจำข่าวนี้ได้ที่บอกว่าตรวจสอบพระเกศของพระทองคำอะที่ตอนแรกมีร้านทองมาบอกว่าเอาไปตรวจแล้วบอกว่าเหลือทองอยู่ 2-3% ซึ่งมันก็สร้างความสงสัยให้กับคนที่เป็นเจ้าของที่เอาทองมาหล่อที่เยอะๆครอบครัวนั้นเจ้าอาวาสรวมไปถึงคนที่ทำการหล่อในคนแรกเบื้องต้นถูกไหมฮะปรากฏว่าเมื่อวานสรุปจบเรียบร้อยว่าไอ้ที่คิดว่ามีทองอยู่ 2-3% เพราะวิธีการตรวจวัดมันไม่เหมือนกันคือมันไม่ได้อยู่ตรงพระเกศที่เป็นเปลือกข้างนอกไงประเด็นคือตอนที่เขาหล่อเมื่อช่วงหลายปีย้อนกลับไปเนี่ยเขาหล่อเอาไว้ข้างในของตัวพระเกศเปลือกถูกไหมฮะเขาหลอมเอาไปไว้ข้างในถ้าตรวจแต่เปลือกอ่ะมันไม่เจอคุณผู้ฟังเราเล่มว่าเปลือกแล้วกันมันจะง่ายกว่าพอไปเทาะทุบพิสูจน์อ้าวมันอยู่ข้างในนี่ว่า50 บาทอันนั้นคือจบเลยก็ แฟร์กับทุกฝ่ายก็ต้องแก้ไขแก้ข่าวให้เขาด้วยนะคะเพราะว่าคนที่ตรวจคนแรกถ้าเอาแพ็กเกจไปบอกเขาเขาก็ตรวจแบบนั้นถูกไหมเขาไม่ได้ทุบเตาะอยู่ข้างในอ่ะเพราะฉะนั้นโล่งใจก็ปฏิหารไม่ได้มีในแง่ที่ว่าเปลี่ยนทองจริงให้เป็นทองเหลือเท่านั้นแต่คือสิ่งที่ยังคงที่อยู่ก็คือความศรัทธาของคนแต่ละคนก็ยังอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงความศรัทธากิเลสทำอะไรเขาไม่ได้เขาหลอมทองเขาทำทุกอย่างตามหน้าที่ที่ถูกต้องของเขาทุกอย่างยังอยู่เป็นปกตินะคะสบายใจได้
4: อังคารคลุมโปง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: คืนนี้นะคะคุณผู้ฟังอังคารคลุมโปงคลุมโปงไปด้วยกันฝนตกฟ้าร้องยังไงก็คลุมโปงก็ไปนั่นแหละค่ะ2ทุ่มถึง4ทุ่มกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์บัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
4: อังคารคลุมโปง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
4: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
5: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
6: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
7: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: สวัสดีค่ะแพซัมคิดเดอะเรคคอร์ดนะคะ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหญ่โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดโลก Broker โดยเงินติดล้อโทร1501
2: ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกคุณผู้ฟังเคยได้ยินอาชีพนักกำหนดอาหารไหมคะสำหรับบางคนอาจจะเคยได้ยินเพราะว่าในชีวิตอาจจะต้องไปเจอเพื่อดูแลผู้ใหญ่หรือบางคนอาจจะมีเรื่องของสุขภาพที่เลยต้องพบปะพูดคุยและเดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนด์ดูแลสุขภาพบางทีเราได้ยินคำนี้มากขึ้นแต่ยังแม่เอ๊ะยังไงนะเมื่อคืนนี้ก็เป็นอีกคืนนึงที่ดีมากๆเลยสำหรับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะเราได้คุยกับนักกำหนดอาหาร2 professional ตัวจริงอย่างคุณเมย์และคุณป๋วยลองไปติดตามดูนะคะเมื่อคืนเขาคุยอะไรกันคุณผู้ฟังลองไปดูค่ะได้ความรู้แน่ๆนะคะเพราะมันมาจากประสบการณ์กว่า15ปีของเขาติดตามกันได้ทุกวันจันทร์กับใต้โต๊ะทำงานกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501นะคะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุ้มามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ
6: สนับสนุนโดยมิสเตอร์ DIY

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: หนูเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปอะค่ะทุกวันนี้เวลาที่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบหนึ่งที่นึกถึงแล้วมันก็ร้องไห้ออกมาเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างแต่บางทีก็รู้สึกเหมือนมันยอมรับอะไรไม่ได้เลย
1: สิ่งหนึ่งพี่อยากบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบหายจะคิดถึงก็คิดถึงให้เต็มที่เลยคิดถึงคุณพ่อให้ดีที่สุดเลยจะร้องไห้หรือจะอะไรพี่คิดว่าเราสามารถให้เวลากับตรงนั้นได้สิ่งที่จะทำให้จะคิดถึงแล้วร้องไห้แล้วเป็นรอยยิ้มอ่ะพี่ว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเยียวยาเรามาก
2: ๆพุทธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
4: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่

0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บชุดลาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีทอบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่นแสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
1: นายกรัฐมนตรีเผยคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิก MOU 44จ่อส่งหนังสือแจ้งกัมพูชาให้รับทราบมั่นใจไม่กระทบสถานการณ์ชายแดนยันไม่มีปัญหาหากเจอฮุนมาเน็ตในวงประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ประกาศ Thailand First ให้ความมั่นใจประชาชนไม่มีอะไรที่ประเทศต้องสูญเสียด้านศรีหศักดิ์ย้ำไม่ยุติเจรจาหลังกัมพูชาโวยย้ำยังเดินหน้าภายใต้อันครอสเอกนิติกางแผนพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทรับมือ5 ระลอกวิกฤตโลกเล็งเสนอพรก.ต่อสภา14 พฤษภาคมนี้ตั้งคณะกรรมการใช้จ่ายปลัดคลังเป็นประธานชูแผนเยียวยาควบคู่เปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดยันไม่กระทบเพดานหนี้สาธารณะภริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนกังวลรัฐบาลเตรียมออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเหมือนหว่านแหชี้โครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานเหมือนตีเช็คเปล่าเลี่ยงการตรวจสอบของสภาสุ่มเสี่ยงไม่เข้านิยามเรื่องเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญแนะควรออกเป็นพรบ.เผยพรุ่งนี้กลุ่มตกหล่นเตรียมถกคณะรัฐมนตรีเงาสะท้อนประสิทธิภาพมาตรการรัฐพิพัฒน์รัฐมนตรีคมนาคมตัดสินใจไม่ลงพื้นที่ดูโครงการแลนด์บริดจ์สุกนี้8พฤษภาคมแล้วอ้างต้องคณะกรรมการชุดเอกนิติรัฐมนตรีคลังศึกษา90วันก่อนบอกห้ามไม่ได้กระแสข่าวผู้ชุมนุมปักหลักค้านโครงการหน้าทำเนียบชี้ถือเป็นสิทธิ์แต่ต้องทำความเข้าใจรัฐมนตรียุติธรรมแจงยังไม่เห็นหมอตูนจ่อยื่นค้านพักโทษทักษิณชินวัตรเชื่อคณะกรรมการพิจารณามาดีแล้วยันไม่มีข้อห้ามพูดการเมืองย้ำชัดต้องติดกำไร EM สุริยะขอจบเรื่องราเชนเดินหน้าทำงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้วิกฤตเผยยังไม่เห็นใบลาออกย้ำหลานตนนัดคุยราเชนเองส่วนงบประมาณขอดูเพื่อจัดงบใหม่เท่านั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเผยจ่อออกมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองระบุชุดนักเรียนกระเป๋ารองเท้าใช้ของเดิมได้ส่วนชุดลูกเสือเนตรนารีไม่บังคับซื้อเต็มรูปแบบคณะรัฐมนตรีไฟเขียวยกเลิก8 ระเบียบสำนักนายกล้าสมัยและลดขั้นตอนซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพบริการรัฐคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งต้นสนสันติธารเสถียรไทยเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแล้วนายแพทย์ตูนยื่นหนังสือถึงนายกอนุทินค้านพักโทษทักษิณชี้เป็นนักโทษชั้นกลางขัดกฎหมายแม่บทที่ระงับคำสั่งปล่อยตัว11พฤษภาคมนี้เร่งล่า4คนร้ายแต่งชุดช่างไฟพร้อมอาวุธครบมือดักยิงถล่มรถดาบตำรวจสภ.ราตาปัญญางขณะเดินทางกลับบ้านเสียชีวิตคารถคาดเป็นกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่นาวายเอกมนตรีเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกหลังส.ส.กมลศักดิ์ร้องทุกข์กล่าวโทษในข้อหาใช้จ้างวานตัวการหรือสนับสนุนพยายามฆ่าสุภมาศยกเคสปลานิลทำปลากระป๋องเอาเปรียบประชาชนชี้แม้ปิดเคสไปแล้วแต่ส.คบ.ยังเกาะติดหวั่นซ้ำรอยด้านอย.บุกตรวจโรงงานปลากระป๋องไม่ตรงปกพบตกมาตรฐาน GMP สั่งยึด 13,000 ชิ้นทันทีประสานกรมประมงตรวจสอบสายพันธุ์ปลาย้ำแม้บริษัทจะเยียวยาผู้โพสต์แล้วชัดชาติสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือเรนบอมหากฝนถล่มแช่นาน3ชั่วโมงสยบข่าวลือน้ำท่วมกรุงปี2573ยันคันกั้นน้ำป้องกันอยู่สกลทีเผยประชาธิปัตย์เตรียมเปิด50รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันนี้ยังอุบชื่อคู่ชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นใครแย้มีประสบการณ์การเมืองและประสานรัฐบาลได้เชื่อตอบโจทย์คนกรุงศุลกากรแม่สอดทหารปกครองจับน้ำมันดีเซล 28,200 ลิตรเตรียมส่งขายผ่านช่องทางธรรมชาติเผยตั้งแต่วันที่6มีนาคมจับได้รวมเกือบ 100,000 ลิตร
2: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: EFN News จงเฉลิมฉลองในทุกๆความสำเร็จไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตาม
6: สวัสดีครับผมทิกเกอร์อาชิระนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM DJ Playlist by
8: DJ อ้อมค่ะ
9: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: ขอบคุณสำหรับเพลย์ลิสต์นี้ที่ช่วยกันนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าช่วยพี่อ้อมตอนไหนก็แค่ส่งชื่อเพลงมานั่นแหละแล้วก็ถือว่าช่วยกันแล้วนะคะทั้งอบอวลนะ You Give Me Butterflies นะคะแล้วปิดท้ายที่ไม่มีแฟนได้ไงตอนนี้ 5:00 นกับอีก21นาทีถามว่าไม่มีแฟนได้ไงก็ได้อยากใช้ชีวิตคนเดียวไม่อยากมีใครเสียงจะสูงหน่อยจริงๆคืออินเนอร์คือน่าจะอยากมีแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่สบโอกาสเอาเป็นว่าถ้ามีก็รักษาเอาไว้ให้ดีถ้าไม่มีก็ขอให้คุณสนุกกับการอยู่คนเดียวให้ได้แล้วก็มีมิตรภาพอยู่ข้างๆคุณนะคะไม่ว่ามิตรภาพนั้นจะเป็นจากใครก็แล้วแต่บางทีจำนวนไม่ต้องเยอะแต่ขอให้จำนวนนั้นเป็นจำนวนที่ดีก็แล้วกันค่ะรวมไปถึงถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะมีใครไม่มีใครแต่บางคนบอกว่าไม่มีใครก็ไม่มีปัญหาดิฉันเลี้ยงลูกค่ะเรียกลูกฉันมีสี่ขาฉันเลี้ยงของฉันอย่างโอเคในเมื่อคุณตั้งใจเลี้ยงลูกขนาดนี้มาฟังเรื่องนี้กันสักหน่อยเติมความอร่อยให้กับลูกของคุณหรือบางคนเลี้ยงยิ่งกว่าลูกอีกอย่างวันนี้ออมขึ้นรถรุ่นน้องเฮ้ยมันเพิ่งมีลูกอีกเหรอวะทำไมมีรถเข็นเด็กอ๋อรถแมวโอเคจบได้ตอนลูกยังไม่พกรถขนาดนี้เลยรถแมวจ้ะเรียกว่าเมื่อเรารักเขาเราก็ต้องดูแลเขาเพราะฉะนั้นเรามาเติมความอร่อยให้เขาดีกว่านะคะสำหรับการเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่เป็นสัตว์กินเนื้อด้วยอาหารแมวกินโนจากกินเนื้อก็มากินโนกินโนรีลมิทฟรีสไดร์แบรนด์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นกับคุณผู้ฟังอาหารเม็ดที่ผสมฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้จุดเด่นก็คือฟรีสไดร์ที่ผสมกับอาหารชิ้นเล็กมากขนาดเม็ดเนี่ยอยู่ที่ฟังดีนะคะ4-6มิลลิเมตรเท่านั้นไซส์เนี่ยจะพอๆกับเม็ดอาหารช่วยให้น้องแมวไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไดร์ค่ะและเขายังคงได้กินฟรีสไดร์ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยทำให้น้องแมวเนี่ยได้สารอาหารที่ครบถ้วนและหลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงกินโนะเขาผสมฟรีสไดร์มาให้นะคะในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวประหยัดเวลาพ่อแม่แมวในการซื้อฟรีสไดร์มาผสมเองค่ะบ้านไหนอยากลองนะคะแต่คุณกำลังกังวลว่าเอ๊ะแมวที่บ้านจะชอบไหมท่านที่บ้านจะรู้สึกยังไงตอนนี้เขามีไซส์เขาออกขนาด50กรัมมาให้ได้ลองกันในราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นนะคะคุณสามารถหาซื้อได้เลยที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรทั้งทาง Shopee แล้วก็ TikTok Shopอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีน 33% ช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันและลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารหาซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ที่ร้านอาหารนะคะร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำไม่ใช่ร้านอาหารนะร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำและร้านค้าทางการยูนิชามเพชรค่ะลองเลยอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงส่วนข้อความของคุณผู้ฟังที่ส่งมาบอกว่าสวัสดีครับจากเขาฉลากครับพยายามบาลานซ์ชีวิตทำงานออกกำลังกายพ่อแม่ก็คือมีโอกาสได้ทำอะไรบ้างในวัยนี้ก็ทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็ขอเพลงมาดีใจที่คุณผู้ฟังพยายามบาลานซ์นะคะเพราะว่าสมดุลของคนแต่ละคนไม่เท่ากันเราไม่มีสูตรสำเร็จถ้าคุณคิดว่าคุณเริ่มเป๋ก็จัดหาสมดุลจริงๆใครจะพูดยังไงเราไม่รู้หรอกค่ะคุณผู้ฟังมันไม่มีสูตรจริงๆอะไรที่เหมาะกับคุณคุณทำได้คุณทำถ้าเราไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนดูแลใจตัวเองบ้างนะคะ
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยไมโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: พรุ่งนี้เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง3ทุ่มถึง5ทุ่มฟูลทีมนะคะเผือกเติ้ลแล้วก็หอม3ทุ่มถึง5ทุ่มฮัลโหล02-665-8373ฟังพร้อมๆกันกับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
6: สวัสดีวันอังคารอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเพราะร่างกายที่แข็งแรงคือพื้นฐานของทุกอย่างในชีวิตนะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: EFM FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สมาร์ทฮาร์ด
1: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฝดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
2: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
3: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
4: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
5: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
6: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94
8: ไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนท้องฟ้าก็ยังสดใสเสมอ

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: ดีเจอ้อมค่ะ
7: สนับสนุนโดยมิสเตอร์
8: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
6: ต้องบอกว่าเพลย์ลิสต์ส่งท้ายส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านนะคะพร้อมกันนะคะเรียกได้ว่าส่งกันวันเนี้ยตอนฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนขอให้คุณกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยไม่เจอคนใจร้ายแล้วถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้คุณต้องเจอฝนแรงๆและทำให้คุณป่วยนะคะไม่อยากให้เจอกับอากาศที่สวิงทั้งหมดมันเป็นความไม่อยากให้เจอของอ้อมทั้งนั้นความอยากให้คุณสบายแต่จะเจอกับอะไรไม่รู้สุดท้ายเราไปวัดดวงกันตอนทุกเหตุการณ์มันเกิดนะคะถ้าเกิดจะเจออะไรขึ้นก็ประคองสติก็แล้วกันส่วนวันนี้ถ้าใครเลือกที่จะไปเดินเล่นในสวนสาธารณะให้อากาศดีเพราะไหนๆก็พื้นมันเย็นสบายแล้วเพราะฝนตกก็ขอให้คุณออกกำลังกายอย่างมีความสุขนะคะคุณผู้ฟังส่วนใครที่อยากจะกลับบ้านขอให้คุณกลับบ้านปลอดภัยคืนนี้นอนหลับฝันดีและใครที่ขอเพลงเอาไว้โลโมโซนิกเมเยราบพี่เป็กเฟลโลเดี๋ยวว่ากันกับเพลย์ลิสต์นี้ไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใครจะรู้ว่าก่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องผ่านการออดิชั่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 70เผือกอาร์ตโบพาเรียนรู้เส้นทางกว่าจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมัครยังไงการคัดเลือกเข้มข้นแค่ไหนมีสวัสดิการอะไรดีๆบ้างใครฝันอยากเป็นอาจารย์ดูพร้อมกัน7พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Deep Dreams Come True ทุกความฝันเป็นจริงได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1: เอทามโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก็อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: จงทำงานหนักอย่างเงียบๆและปล่อยให้ความสำเร็จส่งเสียงดัง
4: สวัสดีค่ะพวกเราค่ะ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
4: เพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: Number 1

0: ป็นหนึ่งงานที่ยังคงฮิตฮอตกับชาว EFA แบบต่อเนื่องนะครับนี่คือ Champ of the Week สัปดาห์ที่ผ่านมาแอบรักได้สมบูรณ์แบบจากคุณอิงวรันธรนะครับฟีเจอริ่งกับวง Fellow Fellow ที่เป็นแชมป์มาแล้วถึง3สัปดาห์ติดต่อกันนะฮะพร้อมกับดีกรีสัปดาห์ที่แล้วก็กลายมาเป็น Champ of the Month ด้วยนะฮะเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับก็ยินดีกับพี่อิงแล้วก็แฟนคลับ Fellow Fellow ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบเพลงนี้ไปกันต่อ4สัปดาห์หรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะฮะวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงครับกับ EFM Playlist of the Week จ้ะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Soulsafe ครับ

1งานจาก Shooting Sunday นะครับได้อยู่ทุกช่วงเวลาแต่ไม่ได้อยู่ในหัวใจเป็น1ศิลปินที่เอาจริงๆเนี่ยเพลงเศร้าเขาก็ทำได้ดีนะฮะเพลงแอบรักก็ฟังสบายสบายเลยนะครับก่อนหน้านี้มีงานจากน้องไบมาฝากกันด้วยนะครับกับขั้นกูส่งเข้าช่วงเย็นด้วยกันนะฮะสวัสดีวันอังคารกันด้วยคุณผู้ฟัง DJ Paris นะครับมารับคุณผู้ฟังกลับบ้านด้วยกันอยู่กับโซเซฟนะครับดูแลกันในช่วง 6:00 นถึง 20:00 นเลยระหว่างเลิกงานแบบนี้อยากได้เพลงไหนฮิวใจเอาจริงๆก็เป็น1วันที่หลายๆคนเริ่มกลับมาทำงานแล้วนะฮะหลังจากที่หยุดลองวีคเอนด์กันไปใช่ไหมบางคนก็3วันบ้างบางคนก็4วันเลยอิ่มหรือเปล่าคุณฟังหยุดเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มใช่ไหมแต่วันนี้กลับมาแล้วเป็นไงกันบ้างคุณฟังเลิกงานวันแรกใช้คำว่าของเดือนนี้เลยนะเพราะว่าบางคนก็เพิ่งกลับมาตั้งแต่หยุดนู่นน่ะวันที่1พฤษภาคมเพิ่งกลับมาวันที่5เลยนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็2ช่องทางเช่นเดิมคุณฟัง026658373แล้วก็แอปพลิเคชันเอททามฟังฟินนะ

้นกันเพื่อเล่นสิ่งก็รีเควสต์นะครับจากคุณหมวยส่งเข้ามากับเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนหูฟังงานจากทีรีเบิร์สเอ็กซ์กับน้องมิลินะครับช่วงเย็นตรงนี้ระหว่างที่ขับรถกลับบ้านหูฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมบางทีคนเรามันก็ซวยได้แต่ก็แอบโชคดีได้เหมือนกันนะฮะแบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บางครั้งไปทำงานบึ้นๆเลยดันเสียหลักล้มนะฮะหรือว่าขับรถอยู่ดีๆดันมีคนมาเฉี่ยวรถเราซะอย่างนั้นอันเนี้ยคือซวยแต่ที่ว่าโชคดีคืออะไรรู้ไหมฮะคือการที่เราซื้อประกันกับโบรกเกอร์ที่ดูแลเราไปจนถึงตอนเกิดเหตุไงครับผู้ฟังนั่นแหละฮะคือฟิลของประกันติดโล่นะฮะโบรกเกอร์ประกันจากเงินติดล้อแล้วปีนี้เขาจัดแคมเปญให้เราโชคดียิ่งกว่าเดิมนะครับกับประกันติดโล่โชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีมีรางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทเลยโชคชั้นที่1เนี่ยซวยปุ๊บโทรหาไปเลยครับเบอร์1501บริการ After Suy Service นะฮะเขาพร้อมประสานงานช่วยเหลือเราแบบ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่ได้สู้อยู่คนเดียวแน่นอนนะครับโชคชั้นที่2นะครับได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนไปเลยเมื่อซื้อประกันรถคนบ้านมอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่พรบประกันอะไรก็ได้กับประกันติดโล่นะฮะตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมปีนี้นะฮะรับสิทธิ์ลุ้นทองคำ iPhone iPad บัตรกำนันบัตรเติมน้ำมันแล้วก็รางวัลใหญ่อย่าง Toyota Yaris ATIV ป้ายแดงไปเลยนะฮะรู้อย่างนี้แล้วจะซื้อประกันทั้งทีเลือกที่ถูกเจ้านะฮะชีวิตจะเปลี่ยนทันทีเลยคุณผู้ฟังดูรายละเอียดได้เลยที่เว็บไซต์ประกันติดโล่นะฮะหรือว่าโทร1501ประกันติดโล่ในความซวยอย่างที่ผมบอกยังมีความโชคดีอยู่

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Soulself ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Dystopia Concert Sold Out ทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมา Play Dis ที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอ็นโดฟิน ETC Fluor ลิปตาสครับสล็อตแมชชีแททูคัลเลอร์และซีลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ Bytech Live งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
6: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณ Joy ครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EMM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EMM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันอังคารการทำอาหารให้คนในครอบครัวคือความรักรูปแบบหนึ่งอย่าลืมแสดงความใส่ใจผ่านมื้ออาหารสุดพิเศษนะคะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Sawsafe ครับ

0: นะฮะแม้ว่าเราจะไม่ได้ถูกเลิกใช่ไหมแต่ทุกความรักมันมีความหมายเสมอนะฮะที่หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release จ้ะ
1: EFM New Release

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอะ
4: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
5: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: ถนนแต่ละสายมีจุดหมายไม่เหมือนกัน
8: สวัสดีครับผมเพิร์ลครับ
9: พี่ครับ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist of the Week
11: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
12: Number 6

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: Let's go
1: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
3: เยฟแฟนอมไลฟ์นะครับพฤหัสนี้7พฤษภาคมนะฮะเดี๋ยวฟินไปด้วยกันกับ2สาว Apple แล้วก็มิมนะครับจากซีรีส์เรื่องล่าสุดก็คือวิวาปัทภีนั่นเอง Sapphic Series Mega Project นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะสำหรับกิจกรรมของ Fandom Fan Fiction Imagine นะครับที่เปิดโอกาสให้แฟนๆของ Apple Mint เนี่ยมาลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการนะฮะซึ่งกติกาง่ายมากเลยก็คือให้ลองจินตนาการฟิกชันหรือว่านิยายที่เหมาะกับ Apple แล้วก็มิมมากๆที่สุดเลยนะฮะส่งเข้ามารายละเอียดอยู่ใน X ของ EFM Station แล้วเดี๋ยวจะปิดรับเนี่ยเที่ยงคืนของวันนี้นะฮะ5นิยายที่โดนใจนอกจากมาออนในรายการแล้วเนี่ยก็จะได้รับเป็นของรางวัลจากทางรายการนะฮะพร้อมกับลายเซ็นของ2สาวด้วยใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้ใน X ของ EFM Station เลยและเดี๋ยวพฤหัสนี้มาฟินด้วยกันกับ EFM Fandom Live นะครับขอบคุณด้วยสำหรับอาหารสุนัข Smart Heart อาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง Smart Heart และโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบจ้ะ
1: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
4: EFM DJ Playlist by
3: DJ โซเซฟครับ

ป็นซิงเกิลที่3แล้วนะฮะจากอัลบั้มโซโล่ของพี่ฮายธันวาหรือว่าพี่ฮายวง Paper Planes นะครับเพลงนี้ชื่อว่าพื้นที่รอข้ามหรือว่า Waiting ที่เป็น Big Request ชั่วโมงนี้เลยส่งมาอยากฟังกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2 DJ Paris กับ Soul Safe ครูฟังชั่วโมงนี้เดี๋ยวต้องลาทางเรดิโอกันเหมือนเดิมนะฮะในช่วง 19:30 นาทีแต่เดี๋ยวเพลงไหนที่รีเควสต์มาไปต่อกันในออนไลน์ครูฟังครับ2ช่องทางออนไลน์ของเราแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ airtime.live/efm นะครับมีงานจากวงมีรออยู่ครูฟังแล้วก็ Big and the Super Band ด้วยคำเฉยๆ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้ครับวันอังคารที่5พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุภนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบกทั่วประเทศแล้วก็บนช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรานะครับที่เพจสถานีข่าวสนามเป้าแล้วก็หลังจบรายการก็พอดแคสต์ครับที่ News เคาะข่าวค่ำนะฮะลองค้นหากันได้นะครับเอาล่ะสำหรับประเด็นใหญ่วันนี้น่าจะจับตากันในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านรับมือวิกฤตพลังงานแก้ปัญหาเศรษฐกิจพร้อมยกเลิก MOU 44ปิดฉากดีล25ปีเตรียมร่างฉบับใหม่ยึดหลัก Thailand First เชื่อถกอาเซียนไร้ปัญหาพร้อมเห็นชอบร่างพรบ31ฉบับเตรียมส่งสภาให้สสสวพิจารณาต่อภายใน12พฤษภาคมนี้นะฮะขณะที่ร่างกฎหมายนะฮะที่ถูกพูดถึงกันก่อนหน้านี้เยอะมากอย่างพรบอากาศสะอาดแล้วก็ล้มละลายเนี่ยนะก็ปรากฏชัดเจนแล้วครับได้ไปต่อนะฮะนอกจากนี้ครม.รับทราบข้อเสนอกสม.ปมโครงการแลนด์บริดจ์ขีดเส้นคมนาคม30วันถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะมีประเด็นเรื่องของอย.ครับบุกตรวจโรงงานปลากระป๋องไม่ตรงปกตกมาตรฐาน GMP สั่งยึดอายัดเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากตลาด 12,000 กระป๋องย้ำแม้บริษัทจะเยียวยาผู้โพสต์แล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดปลาโดยไม่ได้รับอนุญาตจะผิดนะฮะตามพรบอาหารนะฮะก็ไม่สามารถยอมความได้นะครับขณะเดียวกันในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการครับออกมาตรการลดภาระผู้ปกครองสั่งโรงเรียนงดลดกิจกรรมเพิ่มค่าใช้จ่ายนะฮะรวมถึงเรื่องของการซื้อหนังสือนอกหลักสูตรกันด้วยนะครับในส่วนของกทม.เองชัดๆสั่งทุกหน่วยเตรียมรับมือเรนบอมนะครับหากฝนถล่มแช่นาน3ชั่วโมงเนี่ยสยบข่าวลือน้ำท่วมกรุงปี73ยันคันกั้นน้ำป้องกันอยู่เนี่ยช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันนะครับ
8: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
10: และหลอดชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3พลังเกลือ
9: เจเดนเจเดน
11: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
12: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
13: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
14: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
15: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาข้อข่าวกันต่อนะครับคำนี้เรื่องใหญ่คงหนีไม่พ้นเรื่องพรก.กู้เงิน400,000 ล้านครับที่นำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับได้นำแถลงมติครม.ว่ารัฐบาลเนี่ยตัดสินใจออกพรก.กู้เงินกรอบวงเงิน400,000 ล้านด้วยกันนะครับนายมนตรีกล่าวครับว่าที่ประชุมครม.ได้ไฟเขียวพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศกรอบวงเงิน400,000 ล้านเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานทั่วโลกและทำให้เกิดวิกฤตโดยเริ่มต้นจากราคาพลังงานลุกลามไปสู่ราคาอาหารรวมถึงส่งผลต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นปกติและไม่ใช่สถานการณ์ที่จะรอได้ฉะนั้นหน้าที่ของรัฐบาลคือหยุดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงและเศรษฐกิจชะลอตัวในระยะถัดไปซึ่งจะต้องทำอย่างทันท่วงทีครม.จึงมีความจำเป็นและเห็นด้วยที่ใช้เครื่องมือพิเศษผ่านการออกพรก.หรือพระราชกำหนดภายใต้หลักกฎหมายที่ชัดเจนว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับนอกจากนี้ครับนายกยังกล่าวอีกครับว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน2ประการคือ 1. เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักตลอดจนเพื่อเร่งขับเคลื่อนโครงสร้างพลังงานของประเทศลดความเปราะบางและตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประเทศนะครับสำหรับมาตรการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมุ่งให้ทุกกลุ่มเป้าหมายสำคัญนะครับก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเช่นนะฮะผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรผู้ประกอบการรายเล็ก SME ภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากต้นทุนที่มีการปรับตัวสูงขึ้นทางนี้รัฐบาลจะดำเนินการใน2ทิศทางที่ควบคู่กันคือ 1. ช่วยเหลือบรรเทาลดภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการลดต้นทุนให้กับภาคการผลิตโดยเฉพาะเกษตรกรรมผ่านการจัดหาปุ๋ยและปัจจัยการผลิตที่จำเป็น 2. ปรับโครงสร้างเพื่อการเปลี่ยนผ่านโดยจะใช้โอกาสนี้นะครับในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสมัยใหม่โดยปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศพร้อมลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพื่อให้ประเทศไทยมีต้นทุนพลังงานที่มั่นคงแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับวิกฤตแบบเดิมอีกรวมทั้งพัฒนาทรัพยากรบุคลากรอัพสกิลรีสกิลในการผลิตของเราให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในโลกของการผลิตที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันด้วยหลักการและเหตุผลตามที่อธิบายมานี้นะครับพรก.ฉบับนี้ครับจึงเป็นเครื่องมือในการพาประเทศผ่านวิกฤตและเป็นการวางรากฐานเพื่อลดความนะฮะความร้อนแรงหรือผลกระทบทางเศรษฐกิจในอนาคตโดยจะยังคงรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดนะครับอย่างไรก็ตามครับแนวทางการแก้ปัญหาในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ปัญหาที่เป็นวิกฤตของโลกนั้นหายไปแต่จะทำให้คนไทยมีแรงที่จะรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นและเป็นการประคับประคองพี่น้องของเราที่มีกำลังน้อยกว่าให้สามารถฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันในอีกทั้งยังจะทำให้ประเทศไทยของเรานั้นมีความเข้มแข็งมีความพร้อมสูงสุดในการรับมือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าการแถลงในวันนี้เพื่อให้ประชาชนเห็นความตั้งใจและมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนโดยรัฐบาลจะแก้ไขสถานการณ์ปั่นป่วนโลกในขณะนี้และจะทำทุกอย่างจนสุดความสามารถที่มีในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะฮะขณะเดียวกันครับคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยครับว่า ครม.ได้ไฟเขียวพ.ร.ก.ฉบับนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาวิกฤตปากท้องของพี่น้องประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นต่อเนื่องถึง5ระลอกด้วยกันนะครับตั้งแต่สงครามราคาพลังงานต้นทุนการผลิตค่าของชีพและก็กำลังซื้อที่ถดถอยโดยเตรียมเสนอพ.ร.ก.เข้าสู่สภาในวันที่14พฤษภาคมนี้พร้อมตั้งคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้โดยกำหนดให้เสนอโครงการภายใน30กันยา69แล้วก็เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยา70นะครับอันนี้รัฐบาลตั้งเป้าที่จะเริ่มดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปโดยมาตรการต่างๆอย่างเช่นคนละครึ่งบัตรสวัสดิการต่างๆเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะเสนอขอใช้งบจากวงเงินดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมนะครับอีกประเด็นนะฮะที่ก็เป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องกันมานานอย่างเรื่องของการยกเลิก MOU 44งานนี้ท่านนายกอนุทินเรียกได้ว่าหักดิบกัมพูชากันเลยทีเดียวนะฮะหลังครม.มีมติยกเลิก MOU 44ปิดฉากดีล25ปีเชื่อว่าจะใช้กลไกอาเซียนเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างราบรื่นนะครับนอกจากนี้ก็เตรียมส่งหนังสือแจ้งกัมพูชาให้รับทราบนะฮะว่าเราเตรียมที่จะยกเลิก MOU ที่ทำกันมา25ปีทิ้งและก็มั่นใจครับว่าการตัดสินใจยกเลิก MOU 44ครั้งนี้ไม่กระทบกับสถานการณ์ชายแดนเพราะทุกวันนี้เรามีการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนไม่ได้ตั้งอยู่ความประมาทอยู่แล้วฝ่ายความมั่นคงทหารเนี่ยก็ดำเนินการปกป้องอธิปไตยรักษาชายแดนอย่างเต็มที่ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลซึ่งตนก็ได้ถามกองทัพแทบทุกสัปดาห์นะฮะตอนนี้กองทัพก็รายงานมาที่นายกบอกว่าสถานการณ์เนี่ยดีขึ้นด้วยซ้ำแล้วก็ไม่มีปัญหานะฮะหากเจอคุณมาเน็ตในวงประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนอกจากนี้ก็จะใช้กลไกก็คือการยกร่างนะครับเรื่องของความร่วมมือฉบับใหม่โดยการที่จะทำข้อตกลงหลังจากนี้จะต้องยึดหลักที่เรียกว่าเป็น Thailand First นะฮะให้ความมั่นใจกับประชาชนไม่มีอะไรที่ประเทศต้องสูญเสียในส่วนของกัมพูชาเองทางรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาคุณปรักสุคนนะฮะก็เปิดเผยครับว่าจะเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับกับไทยภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS หลังไทยตัดสินใจที่จะยุติข้อตกลงทวิภาคีสำคัญเกี่ยวกับข้อพิพาททางทะเลที่ทับซ้อนกันทันนี้กัมพูชายังย้ำครับว่าแม้กรอบ MOU จะล้มเหลวไปแล้วแต่สถานะทางกฎหมายของประเทศยังไม่เปลี่ยนแปลงแน่ช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้ามาตามต่อความคืบหน้าโครงการแลนบริดจ์กันหน่อยนะครับล่าสุดนะที่ประชุมครม.เองได้รับทราบนะฮะจากที่กสม.ชงเข้ามาขีดเส้นคมนาคมนะฮะศึกษาแล้วก็หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตอบให้มีความชัดเจนภายใน30วันช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะครับ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือไฟอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2565เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
8: พี่โอหนูชอบพี
7: ่ยูชอบไอเหรอ
8: ชอบมากพี่โอ
7: ยูชอบไอจริงๆนะ
9: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
7: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
10: ผู้
3: ู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
10: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
10: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะฮะเบรกนี้มาดูเรื่องความคืบหน้าแลมบริดจ์กันหน่อยนะครับเดิมเนี่ยคุณวิพัฒน์รชิตประการรัฐมนตรีคมนาคมมีโปรแกรมที่จะลงพื้นที่นะฮะในวันที่8พฤษภานะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าคุณวิพัฒน์เนี่ยจะยกเลิกนะฮะที่จะร่วมคณะลงไปในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยหลังจากคุณวิทินชัยบริกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานศึกษาโครงการแลนบริดจ์นะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวครับว่า8พฤษภาคมนี้จะยังไม่เดินทางลงพื้นที่เพราะรอผลการศึกษาจากคณะกรรมการชุดของคุณเอกนิติก่อนนะครับที่จะดำเนินการศึกษากรอบระยะเวลา90วันตามที่รับมอบหมายให้เรียบร้อยเพราะหากลงไปตอนนี้ก็อาจจะถูกหรือผิดก็ได้ฉะนั้นเลือกไม่ลงดีกว่าเนี่ยคุณพิพัฒน์บอกว่าการศึกษาโครงการแลนบริดจ์นั้นจะต้องศึกษาใหม่ทั้งหมดทั้งเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับพร้อมยืนยันครับว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพียงเฉพาะระบบรางอย่างเดียวแต่จะมีระบบถนนระบบท่อขนส่งพลังงานแล้วก็เชื่อว่าระยะเวลาการศึกษาเนี่ยจะอยู่ตามกรอบที่นายยงปรีได้สั่งการเอาไว้นะครับอย่างไรก็ตามการประชุมวันนี้เองที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอจากกสม.เนี่ยเกี่ยวกับโครงการแลนบริดจ์แล้วก็ขีดเส้นให้คมนาคมนะฮะถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน30วันนะฮะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าครม.ได้รับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.กรณีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันเนี่ยชื่อยาวนะเรียกสั้นๆแล้วกันว่าแลนบริดจ์ระหว่างชุมพรกับระนองนะฮะคุณพลอยทะเลกล่าวครับว่าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.นั้นนะครับไล่เรียงกันไปเป็นข้อแบบนี้ข้อแรกนะครับคือเนี่ยสั่งการให้สภาพัฒน์นะครับจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรต่อทิศทางการพัฒนาในระดับโครงสร้างหรือในภาพรวมในฐานะที่เป็นสิทธิในการกำหนดอนาคตและเจตจำนงของตัวเองรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของตนอย่างเสรีเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการแลนบริดจ์และให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพร่วมกันกำหนดแผนพัฒนาจังหวัดชุมพรและระนองที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ที่ปรากฏในรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนะฮะซึ่งจัดทำโดยสคช.เมื่อปี 64 ถึง 65 2ครับนำผลการจัดรับฟังความคิดเห็นและการรายงานการศึกษาเนี่ยมาประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการแลนบริดจ์ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับโดยครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยสภาพัฒน์และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้กระทรวงคมนาคมสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการดังกล่าวในภาพรวมและก็ส่งให้กับเลขาครม.ภายใน30วันนะฮะขยับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับก่อนหน้านี้มีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร แล้วไปพาดพิงถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดล่าสุดครับนายพันธินนุ่นเจิมส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนเปิดเผยว่าเรื่องนี้เนี่ยสืบเนื่องจากการอภิปรายเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะซึ่งตนเนี่ยก็ได้ออกมาขอโทษทางกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเมสเซจหรือว่าสิ่งที่ได้สื่อสารไปมันอาจจะผิดพลาดนะฮะอาจจะเป็นการเหมารวมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดแต่ในส่วนเคสคลองเตยนั้นยืนยันว่าเป็นข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนจริงๆถึงความง่ายในการเข้าถึงยาเสพติดไม่ได้เป็นการด้อยค่าคนคลองเตยแต่ประการใดเพราะตัวเองก็เป็นคนคลองเตยเพียงแค่อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงมากวดขันเนี่ยเพราะที่บั่นมาได้รับเรื่องร้องเรียนมาเยอะมากๆหลายครั้งคนที่อยู่ใกล้ชุมชนจะให้ไปร้องเรียนเองก็เป็นเรื่องยากขณะตัวเองเนี่ยพูดรวมๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงเพราะอาจเกิดอันตรายกับผู้ชี้เบาะแสได้อย่างไรก็ตามครับยืนยันว่าไม่ได้เหมารวมเด็ดขาดแค่มีเจตนาที่ดีในการที่จะปกป้องชาวชุมชนจากปัญหายาเสพติดนายพันธินกล่าวต่อ

คุณศักดิ์ในกันหน่อยนะฮะ2นาวิกโดนข้อหาหนักล่าสุดยื่นศาลออกหมายขังค้านประกันวันหลบหนีช่วงบ่ายวันนี้ครับนาวาตรีเดโชรัตนพันธ์ได้เดินเลี่ยงแอบผู้สื่อข่าวมารายงานตัวกับพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตามหมายเรียกที่ได้นัดกับพนักงานสอบสวนพร้อมกับนาวาเอกมนตรีโตประเสริฐซึ่งพนักงานสอบสวนของสภ.นราธิวาสและพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรภาค9ได้แยกกันสอบสวนคนละห้องตามหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมพยานฐานซึ่งการสอบปากคำทั้ง2นายเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบนานกว่า5ชั่วโมงและทราบว่าทั้ง2นายให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยมีทนายความของทหารทั้ง2นายนั่งรวมอยู่ด้วยซึ่งภายหลังการสอบสวนแล้วเสร็จเนี่ยพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาสนับสนุนให้ผู้อื่นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและนำตัวทั้ง2คนขอหมายขังต่อศาลจังหวัดนราธิวาสโดยตำรวจคัดค้านการประกันตัวนะครับคุณผู้ฟังครับอีกไม่กี่วันนะฮะก็จะเปิดเทอมกันแล้วนะฮะขณะที่บรรดาผู้ปกครองปีนี้บอกว่าซีดฮะเจอภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะฮะค่าเทอมค่าชุดนักเรียนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จ่อคอหอยกันสุดเข้าทุกทีนะฮะก็จากหลายปัจจัยโดยเฉพาะปัจจัยจากในส่วนของสถานการณ์ตะวันออกกลางต้นทุนพลังงานค่าครองชีพเนี่ยในส่วนของกระทรวงนะฮะก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมด้วยนะฮะนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยครับว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการออกมาเพื่อให้ผู้ปกครองได้เตรียมตัวในช่วงก่อนเปิดเทอมก็คือมาตรการลดค่าครองชีพที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคน้ำมันแพงสำหรับชุดนักเรียนมีการอนุโลมให้สามารถใช้ชุดเดิมได้แม้จะเลื่อนชั้นหรือย้ายโรงเรียนส่วนชุดลูกเสือเดชนารีไม่ได้บังคับจะซื้อเต็มรูปแบบสามารถใช้ผ้าพันคอกับหมวกร่วมกับชุดนักเรียนหรือชุดพละได้เช่นเดียวกับกระเป๋าและรองเท้าก็สามารถใช้ของเดิมได้แม้จะย้ายโรงเรียนก็ใช้ได้นอกจากนี้เรื่องการลดค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่จำเป็นเช่นค่าบำรุงห้องสมุดค่าบำรุงการเป็นสมาชิกชมรมต่างๆก็ให้ปรับลดได้นะครับโดยมอบอำนาจให้ผอ.โรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยออกมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนนะฮะซึ่งก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเองก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.นะไปจนถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสช.แล้วก็อาชีวะได้ออกหนังสือไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนต่างๆเพื่อออกแนวปฏิบัติให้ชัดเจนต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับใกล้เข้ามาแล้วฮะเรียกว่านับถอยหลังอีกไม่กี่วันเท่านั้น11พฤษภาคมที่อดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรจะได้รับการพักโทษและปล่อยตัวจากเรือนจำกลางคลองเปรมภายใต้เงื่อนไขต้องติดกำไร EMตามมติคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงที่แม้ว่าจะมีการอ้างถึงอายุของคุณทักษิณแต่ก็มีการชี้แจงว่ายังไม่เข้าหลักเกณฑ์นะครับอย่างไรก็ตามมีการปรากฏความเคลื่อนไหวจากฝ่ายที่ถูกมองว่าเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองก็คือฝั่งตรงข้ามคุณทักษิณนะอย่างหมอตุลสิทธิสมวงศ์ที่เตรียมยื่นคัดค้านการพักโทษคุณทักษิณด้วยให้เหตุผลครับว่าคุณทักษิณนั้นไม่ใช่นักโทษชั้นดีเนื่องจากเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกมาแล้วถึง2ครั้งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับพลตรวจโทรุทธพลนวรัตน์ระบุว่ายังไม่เห็นคำร้องคัดค้านดังกล่าวของนายแพทย์ตุลนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นประเด็นไหนพร้อมสั่งการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบในเรื่องของตัวบทกฎหมายเนี่ยแล้วก็อาจจะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นกลับมาอีกครั้งนึงแต่ก็เชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ดูรายละเอียดชัดเจนแล้วจึงมีผลออกมาแบบนี้สำหรับเงื่อนไขอื่นหลังการพักโทษแล้วก็การปล่อยตัวคุณทักษิณนะครับอย่างเช่นออกมาแล้วเนี่ยสามารถพูดเรื่องการเมืองได้หรือไม่นะฮะทางรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขขณะที่เงื่อนไขการเดินทางออกนอกประเทศนั้นก็ไม่น่าจะกระทำได้แต่หากมีความจำเป็นก็สามารถที่จะทำเรื่องขอศาลเพื่อให้ศาลเป็นผู้พิจารณาได้นะฮะขยับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับความคืบหน้ากรณีคลิปวิดีโอจากผู้ใช้ Facebook เต๋าสมชายไงเนี่ยที่ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะปลากระป๋องที่ซื้อมาเนี่ยมีลักษณะผิดปกติไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่า

0: ต้องเป็นปลาแมคเคอเรลล่าสุดครับทางอย.นะฮะได้นำกำลังไปตรวจโรงงานปลากระป๋องดังกล่าวซึ่งไม่ตรงปกไม่ตรงปกยังไงนะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะตกมาตรฐาน GMP ด้วยแล้วก็สั่งเก็บ 10,000 กว่าชิ้นด้วยกันนะครับเภสัชกรหญิงสุภัตราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยครับว่าแม้ว่าล่าสุดเนี่ยตัวผู้โพสต์คลิปเนี่ยจะลบคลิปดังกล่าวไปแล้วก็ตามหลังได้รับการเยียวยาจากบริษัทแล้วก็มีการเรียกคืนสินค้าไปแล้วแต่ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลอย่างอย.ก็มีความจำเป็นที่ต้องเข้าไปตรวจสอบให้ถึงที่สุดนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภครักษาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศก็ได้ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสสจ.สมุทรสาครเข้าไปตรวจสอบที่ตั้งโรงงานแห่งนี้ก็คือบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งเป็นสถานที่ผลิตปลากระป๋องดังกล่าวจากการตรวจสอบพบว่าตัวโรงงานสถานที่ผลิตนั้นนะฮะก็ไม่ผ่านหลักเกณฑ์วิธีการนะฮะที่ตัวหลักเกณฑ์ GMP หรือว่าเป็นตัวหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารแล้วก็พบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่นๆตามที่เป็นข่าวเจ้าหน้าที่ก็ได้สั่งให้บริษัทรีบคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาดและดำเนินการอายัดผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่เป็นข่าวและยี่ห้ออื่นที่พบทั้งหมดณสถานที่ผลิตจำนวน 12,760 กระป๋องและที่พบณสถานที่อีกจำนวน250กระป๋องแล้วพร้อมทั้งประสานกรมประมงเพื่อตรวจยืนยันสายพันธุ์ของปลาให้ชัดเจนอีกครั้งเอ๊ะตกลงปลาหมอคางดำหรือไม่อย่างไรนะก็คงจะมีการตรวจสอบยืนยันสายพันธุ์ของปลากันอีกครั้งนึงเลขาอย.เน้นย้ำครับว่ากรณีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตและแสดงฉลากให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าปลากระป๋องนั้นผลิตจากปลาแมคเคอเรลแม้ว่าปลานั้นจะเป็นปลาที่รับประทานได้อย่างปลอดภัยแต่ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ฐานผลิตอาหารปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทจึงขอเตือนผู้ผลิตทุกรายให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมการกระทำดังกล่าวนอกจากจะเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคแล้วยังทำลายความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมอาหารไทยหากตรวจพบการกระทำความผิดนะฮะก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นสูงสุดนะฮะมาดูเรื่องโครงการรถพุ่มพวงตามโครงการไทยช่วยไทยกันหน่อยนะครับมีการเปิดรับสมัครรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการเข้าสู่วันที่5แล้วเมื่อวานเนี่ยมียอดผู้สมัครเกือบ 2,000 รายแล้วนะครับยังเปิดรับต่อเนื่องถึงวันที่7พฤษภาคมนะครับเพจกรมการปกครองครับได้ระบุคุณสมบัติสิทธิประโยชน์ของรถพุ่มพวงที่รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการซึ่งกรมการค้าภายในได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติรถพุ่มพวงและสิทธิประโยชน์นะอย่างเช่นมีการสนับสนุนค่าน้ำมันนะฮะมีเรื่องของชุดสินค้าเริ่มต้นต่างๆนานาก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้ในส่วนของเว็บไซต์ของกรมการปกครองนะครับก็จะเปิดรับสมัครต่อเนื่องถึงวันที่7พฤษภาคมนี้นะฮะวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำแล้วนะครับผมแจ็คสุภานันท์ มนตรีลาคุณฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตอนัมนิกายแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 13:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตอนัมนิกายแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลและเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงคมจากนั้นบรรพชิตอนัมนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีและต่อมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จออกหน้าศาลาทิมคตตะวันออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลในการนี้ประธานบรรพชิตอนัมนิกายถวายศีลจบแล้วบรรพชิตอนัมนิกาย49รูปยืนสวดพระพุทธมนต์เปิดมหามณฑลพิธีแล้วเริ่มพิธีประกอบสงน้ำดวงพระวิญญาณระหว่างสวดพระพุทธมนต์นั้นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ซึ่งทำด้วยกระดาษเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วได้เชิญเครื่องทองน้อยไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่ซึ่งทำด้วยกระดาษถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาเสร็จแล้วประธานบรรพชิตอนัมนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต๊กในการนี้ประธานบรรพชิตอนัมนิกายบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกโอกาสนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาระหว่างนี้บรรพชิตอนัมนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายโอกาสนี้ทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีสังวัฏยายสุขาวดีวายุหสูตรพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณเสวยพระกรยาหารและพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดทั้งนี้พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต๊กเป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยจีนเชื้อสายจีนจัดขึ้นเพื่ออุทิศกุศลแด่ญาติหรือบุคคลสำคัญที่ล่วงลับให้ได้รับความสงบสุขติและพ้นจากทุกข์ในภพภูมิทั้งปวงอันเป็นการแสดงถึงความผูกพันและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณสำหรับเครื่องกระดาษที่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในพิธีทักษิณานุปทานประกอบด้วยพระตำหนักสิริยาลัยพระวอศรีวิกาการรถพระที่นั่งและเครื่องกระดาษถวายเป็นพระราชทรัพย์อาทิหีบฉลองพระองค์ห้องพระคลังสมบัติเทวทูตม้าส่งพุทธฎีกาและเทวทูตนกส่งพุทธฎีกาเป็นต้น
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ครบรอบปีที่เวลา 10:29 นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารโรงฝึกขี่ม้าในร่มฟรุตเฮนรี่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลฐานม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไททรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ครบปีที่26ซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกตั้งขึ้นตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9พฤษภาคม2543เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์โดยพระราชทานโครงสร้างการจัดหน่วยให้กองทัพบกบรรจุกำลังพลในลักษณะบัญชีบรรจุกำลังตามขีดความสามารถมาช่วยราชการมีผู้บังคับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ปกครองบังคับบัญชาเริ่มแรกมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้พระนามพอพอประกอบนามหน่วยเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยต่อมาวันที่16ธันวาคม2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสที่ทรงม้ากีฬาที่หน่วยเป็นประจำโดยโปรดให้ใช้พระนามสรประกอบนามหน่วยเป็นสัญลักษณ์หน่วยโดยใช้ชื่อเต็มว่าหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากนั้นทรงเปิดอาคารโรงฝึกขี่ม้าในร่มฟรุตเฮนรี่ซึ่งกองทัพบกโดยกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ได้ถวายพื้นที่ประมาณ3ไร่เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงฝึกขี่ม้าในร่มฟรุตเฮนรี่สนองพระกระแสรับสั่งด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าในประเทศไทยที่ต้องการให้มีพื้นที่ฝึกขี่ม้าที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นสนามฝึกเพิ่มพูนทักษะของม้าและนักกีฬาที่สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปีทั้งในช่วงฝนตกหรืออากาศร้อนจัดรวมทั้งเพื่อเป็นสถานที่รองรับการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าทั้งในประเทศและระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง1ปีแล้วเสร็จเมื่อวันที่12กันยายน2568ภายในโรงฝึกขี่ม้าในร่มฟรุตเฮนรี่เป็นอาคาร2ชั้นขนาดกว้าง52เมตรยาว90เมตรออกแบบให้มีพื้นที่กว้างและมีความเหมาะสมสำหรับการฝึกขี่ม้าตามที่มาตรฐานสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI กำหนดและใช้รับรองการแข่งขันกีฬาในระดับสากลอาทิความแน่นของแรงกระแทกการกันกระแทกการตอบสนองการยืดเกาะและความสม่ำเสมอรวมทั้งมีที่สำหรับพักม้าและห้องเก็บอุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการฝึกฝนทักษะการขี่ม้าและการแข่งขันกีฬาขี่ม้าทุกประเภทนอกจากนี้โรงฝึกขี่ม้าในร่มฟรุตเฮนรี่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ให้มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบในทุกด้านทั้งด้านการฝึกม้าและผู้ขี่ม้าการดูแลรักษาม้าและการฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของทหารม้าขี่ม้าในพระราชพิธีต่างๆโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระจริยวัตรอาทิโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์ที่ทรงมีพระประสงค์ให้กองทัพบกดำเนินการจัดทำบ้านพักม้าชราเพื่อปฏิบัติบำรุงเลี้ยงม้าที่ชราภาพของกองทัพบกที่ปลดประจำการและม้าชราของภาคส่วนอื่นๆให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยทรงออกแบบให้มีส่วนต่างๆภายในพื้นที่โครงการซึ่งกรมการสัตว์ทหารบกเป็นหน่วยดำเนินการโดยใช้พื้นที่ของกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบนพื้นที่150ไร่
26ปีแห่งความมุ่งมั่นสานต่อพระดำริสู่ภารกิจเพื่อสังคมโดยกำลังพลหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งด้านภารกิจทางทหารการมีส่วนร่วมพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าของประเทศไทยวงการสัตวแพทย์ผู้ดูแลม้าและการเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือสังคมรวมทั้งทรงมุ่งหวังให้กำลังพลด้านสัตวแพทย์ของหน่วยมีศักยภาพและขีดความสามารถทัดเทียมนานาชาติจึงได้พัฒนาศักยภาพกำลังพลควบคู่ไปกับการเปิดกว้างเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสร้างเครือข่ายทางการสัตวแพทย์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้การดูแลสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้าก้าวหน้านอกจากนี้ได้จัดแสดงคอกม้าชั่วคราวโดยจัดวางอุปกรณ์เครื่องม้าอ่านฉลองพระองค์ในการทรงม้าเหรียญรางวัลและใบเซอร์ติฟิเคตจากการแข่งขันปี2017และ2019รวมทั้งถ้วยรางวัลการแข่งขันขี่ม้ารายการ FEI Asian Championships พัทยา2025ต่อจากนั้นเสด็จไปยังโรงฝึกขี่ม้าตีวง Walker Machine ทรงพระสุรายม้าทรงประจำพระองค์และพระราชทานอาหารม้าทรงประจำพระองค์ทั้งนี้หน่วยม้าทรงประจำพระองค์นอกจากจะถวายการฝึกสอนการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์การฝึกม้าทรงประจำพระองค์และการฝึกกำลังพลภายในหน่วยม้าทรงประจำพระองค์แล้วยังเลี้ยงดูปฏิบัติบำรุงดูแลรักษาม้าทรงประจำพระองค์จัดกิจกรรมจิตอาสาบริการด้านสุขภาพการรักษาพยาบาลมาและสัตว์อื่นๆแก่ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรและประชาชนตลอดจนประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในภารกิจของหน่วยม้าทรงประจำพระองค์รวมทั้งยังจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าของประเทศไทยให้มีความเป็นสากลและเพื่อสร้างนักกีฬาของประเทศให้มีความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยภายในมณฑลพิธีแล้วเสด็จไปประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งในเวลานี้คณะบรรพชิตอนัมนิกายแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรและพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณเสวยพระกรยาหารถวายพระบรมศพโอกาสนี้บรรพชิตอนัมนิกาย12รูปยืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรจบแล้วบรรพชิตอนัมนิกาย10รูปเดินนำธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงณ อยุธยาเชิญธงพุ่มขึ้นทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ผู้แทนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นเสด็จไปประทับพระเก้าอี้ในการนี้บรรพชิตอนัมนิกายยืนสวดอัญเชิญดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสวยพระกรยาหารในระหว่างพิธีผู้แทนพระองค์เสด็จไปถวายเครื่องเสวยข้าวหวานและผลไม้ทั้งนี้พิธีสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรคือพิธีระลึกถึงพระนามของพระอมิตตาพระพุทธเจ้าและอธิษฐานจิตเพื่อน้อมส่งดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปสู่แดนสุขาวดีส่วนพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณเสวยพระกรยาหารจัดขึ้นเพื่ออุทิศกุศลให้กับดวงวิญญาณและนำทางไปสู่ภพภูมิที่ดี
เวลา 16:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งในเวลานี้คณะบรรพชิตอนัมนิกายแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้บรรพชิตอนัมนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีระหว่างเชิญดวงพระวิญญาณ นั้นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินตามธงพุ่มไปยังมณฑลพิธีจากนั้นทรงจุดธูปเทียนที่หน้าแท่นบูชาพระรัตนตรัยต่อมาบรรพชิตอนัมนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เดินนำขึ้นสะพานแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและถวายผลไม้น้ำชากระดาษเงินกระดาษทองเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกแล้วประทานกระดาษเงินกระดาษทองแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นบรรพชิตอนัมนิกายทั้ง15รูปนำเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวไปจนครบ3รอบโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มในการนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานขณะข้ามสะพานโอคสงสารโดยเป็นหนึ่งในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต๊กซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของมนุษย์ตามคติความเชื่อของนิกายมหายานที่ว่าชีวิตหนึ่งย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงมีการจัดพิธีให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานเพื่อใช้หนี้ในภพภูมิปัจจุบันให้หมดพันธะขณะทำพิธีจะมีญาติหรือบุคคลที่ผูกพันทำหน้าที่อุทิศกุศลเพื่อเป็นทานไปสู่ภพภูมิที่ดีหลังเสร็จพิธีบรรพชิตอนัมนิกายเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและถงพุ่มดวงพระวิญญาณแล้วเสด็จไปประทับพระเก้าอี้บรรพชิตอนัมนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและที่หน้าพระโกศลและจากนั้นเวลา 17:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีลอยกระทงปล่อยปลาและพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งคณะบรรพชิตอนัมนิกายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้บรรพชิตอนัมนิกาย10รูปเดินนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีบริเวณเขตพระราชฐานท่าราชวรดิษฐ์ระหว่างเชิญดวงพระวิญญาณ นั้นผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติทรงพระดำเนินและเดินตามธงพุ่มผ่านประตูศรีสุนทรและประตูเทวาพิรมไปยังมณฑลพิธีเมื่อเสด็จถึงผู้แทนพระองค์ประทับพระเก้าอี้บรรพชิตอนัมนิกายสวดพระพุทธมนต์จบและประธานบรรพชิตอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระนามาภิไธยและพระนามพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าผู้แทนพระองค์ทรงอธิษฐานแล้วให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนำไปเผาจากนั้นทรงลอยกระทงและทรงปล่อยปลาพร้อมพระประยุรญาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วบรรพชิตอนัมนิกายนำเสด็จผู้แทนพระองค์
ค์และพระปยุรยาตไปยังมณฑลพิธีณศาลาทิมคตตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเมื่อเสด็จถึงมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วเสด็จประทับพระเก้าอี้บรรพชิตอนัมนิกาย27รูปสวดพระพุทธมนต์ประกอบพิธีโยคะตันตระหรือพิธีทิ้งกระจาดจากนั้นเสด็จไปยังปรามเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนที่กระถางธูปสักการะเท้ายมบาลแล้วทรงอธิษฐานถวายพระกระยาหารคาวหวานทรงรับธงจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีจำนวน5ธงแล้วทรงปักธงที่พระกระยาหารจากนั้นทรงรับธูป3ดอกมาอธิษฐานแล้วทรงปักที่กระถางธูปจำนวน13ครั้งเสร็จแล้วบรรพชิตอนัมนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีในพุทธมหายานที่อุทิศอาหารและสิ่งของให้วิญญาณไร้ญาติผ่านการสวดและอัญเชิญดวงวิญญาณซึ่งความสำคัญของพิธีคือการแผ่เมตตาลดความยึดติดและเตือนถึงความไม่เที่ยงของชีวิตพร้อมกับการบำเพ็ญกุศลจากคนเป็นไปถึงผู้ล่วงลับอย่างลึกซึ้งเป็นการเจริญเมตตาจิตสร้างทานบารมีให้ครบทั้ง6ภูมิได้แก่เทวดามนุษย์เปรตอสูรสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานโดยพิธีวันนี้ได้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆประกอบด้วยข้าวสาร 2,000 ถุงเกลือ10กระสอบน้ำดื่ม 6,000 ขวดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป50ลังและขนมปังกรอบ50ลังสิ่งเหล่านี้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไปเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณโปรดให้ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่5พฤษภาคม2569วันนี้เวลา 8:19 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณโปรดให้นายวิรัตโพภุกผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลขออภัยค่ะไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่5พฤษภาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้แทนพระองค์ปล่อยโคจำนวน1คู่ซึ่งประทานแก่ครอบครัวนางโสมนัสเทียมสมเกษตรกรที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่112หมู่ที่8ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นำไปเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกับปล่อยนกเขาชวาจำนวน43ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและปล่อยพันปลาน้ำจืดจำนวน 390,000 ตัวซึ่งกรมประมงจัดถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทโพลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศและเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณวันที่5พฤษภาคม2569

0: วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณประสูติเมื่อวันที่5พฤษภาคม2527เป็นพระธิดาองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีมีพระเชษฐภคินี1พระองค์คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และทรงได้รับการปลูกฝังและอบรมจากพระมารดาให้ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญทั้งยังทรงมีพระจริยวัตรนอบน้อมงดงามและเป็นกันเองกับประชาชนเสมอมาทรงแย้มพระสวนและทรงขอบคุณประชาชนที่มารับเสด็จซึ่งเป็นภาพที่สร้างความประทับใจและสร้างความปลื้มปิติแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจหลากหลายด้านเพื่อสืบสานพระปณิธานของพระมารดาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้ทรงให้ความสำคัญในการอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาและทรงดำรงมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยด้วยมีพระศรัทธาอย่างแรงกล้าในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมผ่านพระกรณียกิจต่างๆทั้งการสนับสนุนการอนุรักษ์ปูชนียสถานศาสนสถานเพื่อให้คงอยู่สืบไปนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาโดยประทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญให้ประเทศชาติในอนาคตรวมถึงทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์นำไปพัฒนาชุมชนเกิดคุณูปการแก่ราษฎรและส่วนรวมแม้ในยามที่ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้ประทานถุงยังชีพมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้านการเกษตรส่งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปรับใช้ในโครงการเกษตรอธิตยาธรตั้งอยู่ที่ตำบลเทนมีอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ภายใต้แนวคิดปรัชญาองค์ความรู้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเกษตรไทยโดยทรงมีพระประสงค์จัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตรร่วมกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และใกล้เคียงพัฒนาเป็นอาชีพสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุรินทร์เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการอาทิโรงเรียนชาวนาจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาทั้งในด้านประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและลงมือปฏิบัติได้ตามฐานเรียนรู้ต่างๆโดยมุ่งเน้นการผลิตข้าวที่มีคุณภาพเพื่อให้เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ราคาดีทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยการป้องกันโรคมะเร็งในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้จริงตลอดจนการแปรรูปผลผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อชุมชนแบบครัวเรือนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ที่สำคัญยังพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้กับชุมชนในพื้นที่ได้พักผ่อนใจได้เป็นอย่างดีซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตความอยู่ดีกินดีสร้างอาชีพให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: รู้สึกว่าแบบเขากลัวแสงตรงนั้นนะคะเพราะหนูก้าวเข้ามาหาแสงค่อนลืมตาค่ะได้ยินเสียงบทสวดอะไรไม่รู้ค่ะหนูจับใจความไม่ได้แต่ว่าเหมือนพระสวดมนต์ย้อนออกมาแล้วก็จบคำว่าสัพเพที่เรารู้สึกว่ามันเป็นคำที่แบบจำได้อ่ะค่ะแล้วก็พูดหลังจากบทสวดเสร็จว่า ตามมาได้ยังไงเนี่ยกลายคนนะแล้วเขาก็กรี๊ดใส่หูหนูและเงาที่มันทับอะค่ะมันก็หลุดออกไปแล้วเราก็ชาตั้งแต่หัวค่ะจดตีนคือออกเลยฟึบหนูตื่นมาหนูก็สวดต่อนะคะแล้วแบบออกมาหาหลวงปู่แบบสวดต่อคือจิ้งจกทักทั้งคืนเลยแล้วก็คิดว่าแบบนอนได้ยังแล้วก็คือหลับอีกรอบนึงทีนี้ได้เห็นจีวรนะคะหนูไม่เคยฝันเห็นหน้าหลวงปู่ดุนะคะแล้วเห็นแค่พระใส่จีวรหันหลังแล้วก็พูดว่ารู้ไหมเขาตามมันนะเขาชอบคนใส่บาตรวันนั้นน่ะที่ไปตักบาตรโครงการสามเณรน่ะบุญเยอะนะเขาชอบแล้วก็อย่าไปเขาถามว่าสายสินที่รถเนี่ยไปไหนหนูก็ไม่ได้ตอบอะไรในฝันก็คือเขาก็จะพูดเหมือนพูดทำนองว่าสายสินเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์มากเอามาผูกแขนถ้ากลัวมาผูกก็เลยหลับต่อได้ค่ะพี่ก็คือตื่นมาตอนเช้าก็ไปดูสายสินที่รถไปดูของรถตัวเองก็คือสายสินไม่อยู่แล้วก็เลยถามแม่ว่าไปไหนก็เลยบอกว่ามันขาดรถทุกคันนะคะที่ใช้ตลอดคือขนของมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็ตามสายสินไม่มีเลยค่ะพี
4: ่
3: อยู่ๆมันหายแบบหายเกลี้ยงเลย
5: แล้วเราทำยังไงดีคะหมายถึงว่า
4: แล้วยังไงต่อ
5: ใจคอไม่ดีแล้วต้องไปหาจะสายสินจากที่ไหนได้อีกไหม
4: สายสินมาจากไหนครับสายสินเนี่ย
3: สายสินก็คือไปขอพระค่ะแถวนั่นแหละวัดที่มันติดบ้านนะคะเข้าไปบอกกับคือตาลมีหลวงนาบวชที่นั่นก็เล่าให้เขาฟังเขาก็หัวล้อเขาก็พรมน้ำมนต์ให้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันก็มีแหละตรงเมนอะแล้วไปปากดีทักเขาทำไมผ่านทุกวันแต่ปากมันดีวันนั้นน่าจะเป็นวันโกนนะคะพี
5: ่แล้วช่วงเวลาที่คุณตาลฝันแล้วก็สู้กันอยู่ในฝันเนี้ยมันนานไหมคะ
3: ต้องหนูรู้สึกตัวที่จับโทรศัพท์ได้ครั้งแรกคือเที่ยงคืนนะคะตื่นได้ทีประมาณตีสองที่แบบเรารู้สึกตัวว่าแบบเขาแบบออกไปแล้วอะ
5: แล้วพอหลังจากพรมน้ำมนต์ปุ๊บทุกอย่างเรียบร้อยไหมคะหรือว่าก็ยังเจอเขาอีก
3: ไม่เจอค่ะไม่มีเลยไม่มีใครที่มากระซิบตอนเช้าว่าไปใส่บาตรกันไม่มีวันไหนที่เราแบบเราขายของไม่ได้นะต้องคิดในใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปใส่บาตรในฝันที่หนูได้ยินคือเขาบอกว่าตามมานานแล้วแต่หนูรู้สึกว่าวันนั้นอะเขาตามแบบเขาตามหนักจริงๆจนเรารู้สึกตัว
4: ทุกคนนี้ก็ต้องผ่านจุดเดิมอยู่ไหม
3: ผ่านค่ะแต่ว่ามีสายสินก็เลยคิดว่าไม่กลัว
5: แต่ไม่ทักแล้วเนาะ
4: ไม่ลั่นแล้วเนาะ
3: ไม่ลั่นค่ะไม่เงยหน้ามองด้วยค่ะพี
5: ่แต่ว่าวันนั้นมันคงรบกวนจิตใจคุณตาจริงๆแหละเพราะว่าไม่งั้นมันผ่านทุกวันน่ะแล้วทำไมมันจำเป็นต้องเป็นวันนั้นที่เราต้องทักออกมาถูกไหมเพราะเรารู้สึกได้ว่ามันมีคนมองเราอยู่เนาะ
3: มันสะดุดตาค่ะทั้งๆที่มันก็เป็นป่องขาว
5: ๆ
3: ขาวเลยไฟก็เยอะนะพี่วัดในเมืองเขาจะไม่ปล่อยให้มืดมีป่ามีอะไรมาทับเงี้ย มันก็คือมองปกติเพราะว่าหนูเป็นคนชอบไปวัดไปทำบุญอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบปากมันก็ดันดีว่าแบบมึงจะตามกูสิอะไรแบบมันเหนื่อยอะค่ะพี่ความเหนื่อยมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบ
4: เข้าใจว่ามันหงุดหงิดแต่ว่าก็ยังโชคดีนะครับที่มีก็อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละกันละกันที่มาช่วยเราเนาะที่บอกให้สวดหนักๆสวดหนักๆอย่ายอมแพ้ให้สติเรากลับมาเนาะ
5: แล้วคุณตาลก็เป็นคนสวดมนต์อยู่แล้วด้วยแหละ
3: ค่ะ
4: ยังตักบาตรเหมือนเดิมไหม
3: ตั้งแต่ครั้งนั้นไม่มีรู้สึกว่าอยากไปตักเลยไม่มีความรู้สึกอยากทำบุญนะคะขายของดีปกติ
4: อ๋อนี่ไงมีคนสั่งกุ้ยช่ายกล่องนึงครับพี่ส่งไหมส่งไหมเธอส่งไหม
3: เดี๋ยวไปส่งให้เลยค่ะ
4: ครับแดงนะครับ
5: นี่เราทำไมไม่ทำบุญแล้วล่ะคุณตาลก็ทำไปสิก็ทำต่อไปสิ
3: มันเหนื่อยค่ะแต่ตอนที่เรารู้สึกครั้งนั้นนะคะมันตามแบบมันขายของไม่ได้จนเราต้องพูดว่าพรุ่งนี้ใส่บาตรขอให้ขายได้แล้วก็ไปทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยคือทำแบบปกติเลยค่ะว่าแบบวันเนี้ยอยู่ๆลูกค้าไม่เหมือนมองไม่เห็นร้านนะคะก็เลยแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปใส่บาตรให้หนูอาจจะคิดว่าแม่ค้าที่เขาคิดว่าการขายของไม่ดีค่ะเพราะว่าเจ้าที่ไม่พอใจก็คือทุกร้านเขาจะพูดกันว่าแบบไหว้เจ้าที่สิบางร้านคือถึงขั้นแบบโยนขนมอะค่ะสิ่งที่เราขายอะลงพื้นแล้วก็บอกว่าให้เจ้าที่กินสิ่งนั้นจะขายหมดตาลโยนขนมกุช่ายอะทุกไส้ตาลก็ขายไม่ได้เพราะตาลเชื่อแบบอย่างนั้นแต่จนมาแบบเราผ่านไอ้เรื่องเนี้ยออกไปอะค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้เกี่ยวกับการใส่บาตรที่แบบต้องมาคิดว่าแบบ ถ้าใส่บาตรให้อ่ะจะขายดีไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกี่ยวกับว่าแบบเขาน่าจะตาม
5: คือเอาเป็นว่าต่อไปนี้คุณตาลถ้าอยากจะทำบุญก็คืออยากจะทำเพราะว่าเราอยากจะทำบุญเนาะไม่ได้ทำเพราะว่าอยากจะให้เขามาช่วยหรือว่าต้องการให้มันขายดีถูกไหม
3: ใช่แล้วคืออยากทำก็คือไปแบบไม่เหนื่อยไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ดีแล้วดีแล้ว
3: และเปลี่ยนกันว่าเราต้องขายดี
4: แล้วยังต้องทำขนมต่อไหมหรือว่าพักผ่อนเลยวันนี้
3: ก็เดี๋ยวทำขนมต่อค่ะ
4: โอ้เธอกันสู้ๆนะไปทำขนมนะ
5: อยู่ฟังเรื่องผีไปด้วยกันได้นะคุณตาลนะ
3: ได้ค่ะ
5: ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะจากนี้ขอบคุณนะคะค้าขายดีๆนะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ใครอยู่ชัยนาทนะครับอยู่ใกล้ร้านของคุณตาลก็ไปอุดหนุนนะกุ้ยช่ายนะ
5: ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ทักทายทางวิทยุด้วยนะคะคุณอยู่กับอังคารคุ้มโปงค่ะเมื่อกี้พอดีข่าวยังไม่จบแต่ว่าแอบเล่ากันไปแล้วในออนไลน์หนึ่งเรื่องแต่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องจากทางบ้านเดี๋ยวหลังเบรกกลับมาฟังกัน
6: อังคารคุ้มโปง
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
8: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์สุขใจให้กินบัส
9: สวัสดีครับพวกเราYesterdayครับผม
10: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
11: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อังคารคลุมโปง X
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
8: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
14: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
15: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: สวัสดีวันอังคารการจด To-do list แค่3เรื่องหลักช่วยลดความเครียดและเคลียร์งานได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: สวัสดีครับติติปอครับ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
4: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อังคารคลุมโปง
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
6: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
7: วางยาพี
8: ่โอ้ยอย่าไปทำเลยบาป
7: แหมหลังไมค์บอกว่ากูเอาด้วยอังคารคุมโปนะคะเดี๋ยวขอบคุณก่อนวันนี้ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
8: มีหลายข้อความนะฮะบอกว่าเอ้ยครูตีของเรามานะฮะแล้วก็มีบอกว่าพี่เจมของพวกเรากลับมาแล้วกลับมาแล้วจ้า
7: แหมเขาลาแป๊บเดียวเองอาทิตย์เดียวเนาะคุณเจเจสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
7: คุณเจเจเราเคยคุยกันไหมนะคะ
8: คุณนะเธอดูดวงป่ะดูดวงป่ะ
7: ที่เป็นมรดกญาติใช่ไหมอุ้ยทำไมฉันจำได้ฉันจำน้ำเสียง
9: จริงจ
8: ัง
9: เลย
8: เออเธอสดใสร่าเริงมากเจเจเธอไปเจออะไรมาคราวนี
9: ้เจเจไปเจออะไรมาเจเจก็จะเอาเรื่องของตัวเองมาเล่าอีกเหมือนเดิมค่ะก็คือเป็นเรื่องของแม
8: ่
9: คือเรื่องว่าลมเพลมพัดค่ะก็คือแต่ก่อนเราไม่เคยเข้าใจคำนี้ตอนนั้นน่าจะเรียนประมาณแบบมัธยมต้นนะคะเราไม่เข้าใจหรอกไอ้ลมเฮลมฮัดคืออะไรก็ไม่รู้แหละอ่ะแต่ว่ามีวันนึงก็คือแม่เนี่ยก็ไปงานศพไปงานศพคนคนหนึ่งแล้วพอกลับมาบ้านแม่ก็ดูปกติดีนะคะไม่ได้มีอะไรผิดปกติก็อาบน้ำอาบท่าแม่ก็นอนไปแต่พอเช้าขึ้นมาแม่ก็ไม่พูดแม่ก็แบบใช้ชีวิตปกติไม่ไปทำงานด้วยนะคะก็คืออาบน้ำทำทุกอย่างเหมือนปกติแล้วก็ไม่ได้ไปทำงานแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆในบ้านเราทุกคนก็งงว่าก็คือพยายามเดินไปถามแม่ว่าแม่แบบหิวข้าวแม่เป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแม่ก็ไม่ตอบอะไรค่ะแต่แม่ก็จะแบบมีทรงแบบตาลอยๆเหมือนเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะซึ่งเราอ่ะสมัยนั้นน่ะเราไม่ได้แบบเราไม่รู้จักการมูเราไม่รู้จักอะไรเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมคะเราก็พยายามพาแม่ไปหาหมอหาหมออยู่เป็นปีเลยนะคะแบบเวียนไตหลายโรงพยาบาลมากคุณหมอก็ไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรคือหาหมอแบบเยอะมากจริงๆจนกระทั่งพ่อเนี่ยเรียกเราไปคุยว่าเออเดี๋ยวเราจะต้องขายบ้านละเพราะว่าเราไม่มีเงินเหลือพอที่จะพาแม่ไปหาหมอละถ้าคือไปหาแบบเหมือนใช้เทคโนโลยีทุกอย่างเท่าที่จะมีในยุคนั้นนะคะทีนี้พอวันนึงค่ะก็มีญาติอะมาเยี่ยมแม่แล้วแบบจริงๆมีทุกคนมาเยี่ยมแหละทุกคนก็บอกเราว่าแบบถ้ารักษาขนาดนี้แบบไม่หายอะก็คือคิดว่าแม่โดนของแต่เราอ่ะบ้านเราไม่ได้แบบชอบดูหมอหรือว่าเราไม่รู้จักว่าเราจะไปแก้ยังไงวะไอ้ของเนี้ยแล้วมันคืออะไรอะไรเงี้ยจนกระทั่งมีญาติอ่ะมาหาค่ะญาติพูดกับเจกับพ่อว่าเนี่ยเขารู้จักคนหนึ่งที่คนเขาจะเรียกคุณคนเนี้ยว่าอันเนี้ยเนี่ยถ้าอันเนี้ยเนี่ยก็คือมีความเชื่อของคนว่าอันเนี้ยเนี่ยคือร่างทรงของเจ้าแม่กวนอิม
8: ครับ
9: เนี่ยเขาก็บอกเราว่าไปไหมคือตอนนั้นเราก็มองหน้ากันกับพ่อนะว่าแบบเอาวะมันก็ไม่มีแบบในเมื่อโลกปัจจุบันวิทยาศาสตร์มันตอบโจทย์ไม่ได้อ่ะก็ลองดูเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าอันเนี้ยเนี่ยแกก็ไม่ได้เรียกเงินนะคะแต่เดี๋ยวจะเฉลยตอนท้ายจะเฉลยตอนท้ายว่าแกเรียกอะไรก็แกก็สั่งมาว่าเนี่ยให้เหมือนทำเป็นกระทงข้าวกระทงขนมอะค่ะให้ทำแบบชุดใหญ่เลยแล้วก็ให้ไปหาทางสามแพร่งที่มีคนตาย
7: ค่ะ
8: โอ้โหแล้วไปหาไงอ่ะ
9: ก็ไปเที่ยวถามแหละเอาแถวบ้านเราก็ได้แบบมันก็พอรู้เนาะว่าเออตรงนี้มันเคยมีรถชนก็ไปถามคนแถวนั้นเลยอ่ะเราก็ไปตามหามาแล้วก็จำไม่ได้ว่าเหมือนแบบต้องทำคืนแรมอะไรหรือแบบอันนี้ไม่รู้จำไม่ได้รายละเอียดแต่รู้ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยคือต้องทำตอนที่แบบพระอาทิตย์ตกดินแล้วแล้วพอตอนที่ทำเนี่ยอันนี้ก็จะสั่งเราว่าเนี่ยพอทำเสร็จอ่ะก็ให้พูดว่าเหมือนให้พาแม่เรากลับมาบ้านหน่อย
7: อ
9: ุ้ยขนลุกเออเราไปก็ขนลุกแล้วก็อันนี้ก็จะสั่งเราว่าถ้าได้ยินเสียงใครเรียกอ่ะห้ามหันไปมองอันนี้คือแบบเรื่องจริงแบบจริงเลยนะยังขนลุกอยู่เลยแล้วก็เราก็พูดกันกับพ่อว่าพ่อแบบเราต้องจำไว้นะว่าเราจะไม่หันกลับไปมองพอเราทำเสร็จเราก็เคาะแรงๆที่พื้นบอกว่าพาแม่กลับบ้านหน่อยพาแม่กลับบ้านหน่อยแม่ชื่อนี้อย่างเงี้ยค่ะ เราก็หันหลังเลยเราก็จับมือพ่อแน่นแบบจำได้เลยจับมือพ่อแน่นมากแล้วก็รีบแบบวิ่งขึ้นรถค่ะแล้วเราก็ได้ยินเสียงคนน่ะพูด
7: พูดว่า
9: จริงๆลอยลมมาเลยว่าย
8: ังไงอ่ะ
9: กรรมกรอย่างเงี้ย
8: เสียงผู้หญิงผู้ชายเสียงยังไงอ่ะเธอลองทำสถานการณ์ให้ดูหน่อยดิ
9: มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่มันเป็นเสียงคนเหมือนเสียงคนจริงๆเลยค่ะกรรมกรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็แบบกระชากพ่อแบบขึ้นรถแล้วก็แบบตะโกนไปพ่ออย่ามองกระจกมองหลังนะแบบเหมือนหนังเลยอะเอาจริงๆคือหนังสร้างไม่เกินจริงค่ะแล้วก็ขับรถกลับมาบ้านอันนี้ก็บอกเราว่าเนี่ยถ้าไหว้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็ให้หูมา2แผ่นก็เป็นแบบสีเหลืองๆกระดาษเหลืองๆอะค่ะแล้วก็เขียนตัวหนังสือจีนเนาะเป็นสีแดง
7: อ
9: ันนี้ก็สั่งว่าพ่อกลับมาถึงบ้านเสร็จนะให้รีบเผาไอ้หูเนี่ยหน้าบ้านเลยยังไม่ต้องเข้าบ้านเผาเสร็จเนี่ยแล้วก็เอาขี้เถ้าเนี่ยใส่น้ำนะอันเนื้อเอาไปต้มใช่ไหมว่าเราต้องต้มเตาถ่านหน้าบ้านเพราะเขาไม่ให้เอาทั้งหมดเนี่ยเข้าบ้านเลยนะคะ
8: กิจกรรมนี้ทั้งหมดต้องอยู่หน้าบ้าน
9: ใช่ทั้งหมดนี้ต้องอยู่หน้าบ้านไม่ให้เอาเข้าบ้านต้มเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งอ่ะก็คือน้ำต้มเนี่ยให้แม่ดื่มแต่น้ำอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือให้มาสองแผ่นใช่ไหมคะอ
7: ี
9: กส่วนหนึ่งก็คือให้แม่อาบทั้งหมดเนี่ยเราคือเราจับแม่นั่งหน้าบ้านแล้วก็เอาน้ำราดตลกมากเลยอ่ะแบบคือแบบก็ทำเนาะไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะก็เสร็จละก็เอาแม่เข้าบ้านไปพอตื่นเช้ามาค่ะแม่ก็ตื่นปกติเหมือนเดิมแหละตาลอยๆแบบไม่ตอนที่เขาเป็นเขาตาลอยๆใช่ไหมคะไอ้เรื่องตาลอยๆหายไปเราเห็นเลยว่าเขามีแววตาแล้วเขาพูดว่าเขาหิวข้าวเออเราแบบ
7: ซึ่งจากเดิมอาการที่เขาเป็นคือเขาก็คือเบื่ออาหารเหรอคะ
9: ไม่ค่ะเขาไม่พูดเขาไม่เรสปอนส์เขาไม่ตอบสนองอะไรเลยคือถามอะไรก็ไม่ตอบเหมือนเขาไม่ได้ยิน
7: อ๋อแล้วเป็นอย่างนั้นอยู่นานไหมคุณเจเจ
9: เป็นปีค่ะ
8: โ
9: หใช่เป็นปีจนเราบอกว่าเรารักษาจนเราไม่มีเงินจะรักษาแล้วอะพ่อเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะทยอยขายรถไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราแบบถ้ามันไม่ได้จริงเราก็จะแบบขายบ้านอะไรอย่างเงี้ย
8: อ่ะหิวข้าวคำแรก
9: หิวข้าวใช่เราแบบว่าทีเนี้ยพ่อก็แบบก็ถามว่าเออแม่แบบรู้ไหมว่าตัวเองป่วยคือเราไม่ได้บอกเขานะคะว่าทรงแบบเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาป่วยเป็นอะไรเราก็บอกแม่จำอะไรได้บ้างสิ่งสุดท้ายที่แม่จำได้เขาบอกเขาไปงานศพคือหนึ่งปีที่แล้วอะก็คือคืนนั้นที่เขากลับมาแล้วเขาก็แบบเขาก็หายไปเลยอะ
7: หลังจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้
9: ใช่จำอะไรไม่ได้เลยค่ะแล้วเราก็เลยบอกว่าแบบเออแม่แบบเราตอนงานศพอะแบบเหมือนแม่แบบไปทำอะไรอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็ไม่รู้สิกำลังจะกลับแล้วก็มีคนเรียกเราก็เลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จนเราแก่แล้วเราก็จะท่องกับตัวเองตลอดว่าเวลาที่เราไปไหนอะแล้วแบบเราได้ยินเสียงอะไรหรือแบบที่เขาพูดว่าโบราณเขาพูดว่าไม่ให้ทักอะค่ะก็อย่าทัก
8: เจเจ
9: จ้ะ
8: อ
9: ๋
8: อใช่อันนี้คนเราคุยกัน
7: เขาแซวเขาแซวพี่เจมเขาแซวว่าเนี่ยเรียกแล้วไหนบอกจะไม่ตอบกลับ
9: เดี๋ยวพอดีเลยสวัสดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านก่อนแ
8: ป๊บนึงอ๋อเหรอเธอจะไม่ทักอะไรที่มันรู้สึกว่ามันอยู่ในโซนอันตรายจังหวะอันตรายคือเธอจะไม่สนใจเลยเธอจะพุ่งไปเลยถูกไหม
9: ใช่ใช่ปกติแล้วเขาเวลาเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่เรียกชื่อเราอยู่แล้วอันเนี้ยคือจะมีแบบจะมีประสบการณ์เนาะว่าแบบเคยได้ยินแหละเขาจะไม่ได้เรียกชื่อเราค่ะแต่เขาจะเรียกแบบเหมือน
7: พูดลอยๆอ
9: ่
7: ะ
9: เออใช่แบบเธออะไรอย่างเงี้ยมานี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นทรงแบบนั้นทีนี้ก็กลับไปย้อนกลับไปตอนต้นเรื่องว่ากลับไปหาอันเนี้ยเพราะอันเนี้ยสั่งไว้ว่าถ้าแม่เรียบร้อยดีอ่ะให้กลับมา
8: แล้วเขาขออะไร
9: เขาไม่ได้ขออะไรนะกลัวขนาดนั้นขายแบกมันไม่ได้น่ากลัว
8: นี่ลุ้นเลยเนี่ยเจเจเธอได้ขายของเก่งจริง
9: เออก็นิดนึงเดี๋ยวคนไม่อยากฟังจนจบคือเราว่าแบบเขาก็ถามเราว่าเราจะทำอะไรให้ได้บ้างที่จะต้องเป็นหนึ่งอย่างที่ต้องทำได้ทั้งชีวิต
7: เออทำอะไร
9: เออโดยที่แบบต้องไม่ผิดสัญญา
8: อ่ะแล้วเธอเลือกอะไรอ่ะ
9: ค่ะคือก็เลือกก็เป็นอันเนี้ยเป็นแบบอะไรนะเจ้าแม่กวนอิมใช่ป่ะก็เลยบอกไปว่างั้นไม่กินเนื้อวัวก็ได
8: ้
9: ไม่กินได้เลยตลอดชีวิตไม่ว่าจะแบบยังไงก็แต่ถ้าแบบไม่รู้ก็กินนะอันนี้คือกิน
7: ได้ใจเขาโอเคไหมอ่ะ
9: เขาโอเคค่ะเขาบอกว่าโอเคเขาหลับแต่ว่าก็คือต้องรับปากก็คือจากวันนั้นจนแม่เสียก็คือเราก็ไม่เคยกินเนื้อวัวเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้กินค่ะเพราะเราถือว่าเรารับปากเขาแล้วว่าเราจะทำให้ทั้งชีวิต
8: สัญญาเป็นสัญญา
7: และอันนี้ตอนนั้นเขาบอกว่าคุณแม่โดนอะไรคะลมเพลมพัดหรอ
9: ใช่เขาพูดคำนั้นค่ะเขาบอกว่าคือจริงๆแล้วอะค่ะไอ้เรื่องแบบนี้มันยังคงมีอยู่ ในโลกปัจจุบันมันก็ยังมีอยู่นะคะ
7: อ
9: ันนี้คือพูดแบบเหมือนเตือนคนนะว่าแบบเออมันยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นแล้วว่าให้ถ้าเรารู้สึกว่าเออเราแบบไม่โอเคกับการจะไปที่ไหนหรือไปเรารู้สึกอึดอัดอย่างเงี้ยก็แบบอาจจะยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สักนิดนึงว่าเออเราแบบเออถ้าเราทำผิดอะไรหรือว่ามันมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยคุ้มครองเราด้วยอะไรเงี
7: ้
9: ย
7: แล้วนั่นอยากรู้ว่าตอนที่ไปหาคุณหมอในช่วงระยะเวลา1ปีเนี้ยมีคุณหมอเขาวินิจฉัยว่าคุณแม่เป็นอะไรยังไงบ้างอะคะ
8: อ่ะอย่างแรกเลย
9: ทุกอย่าง
8: เธอไปหาหมออะไรก่อนอย่างแรก
9: ไปหาหมอตอนแรกเลยไปหาหมอสมองค่ะ
8: เช็คสแกน
9: เช็คสแกน CT สแกนสมัยนั้นเนาะ MRI อะไรก็ทำไปเข้าอุโมงค์อะไรก็ทำไปแล้วถัดมาก็เป็นคุณหมอระบบประสาทก็ปกติแล้วก็เวียนไปหาหมอ2อย่างประมาณเนี้ยอยู่หลายๆโรงพยาบาล
7: แล้วมีใครแนะนำอันนี้ขอโทษนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มีอาการประมาณนี้ถ้าเช็คทางร่างกายแล้วไม่ปกติส่วนใหญ่หมอก็จะแนะนำว่าเอ๊ะลองคุยกับจิตแพทย์ไหม
9: ใช่มีเหมือนกันค่ะอันนั้นก็มีแต่แม่ไม่พูดไง
8: ไม่พูดเลย
9: เหรอไม่พูดเลย
8: ย้อนกลับไปตอนที่คุณแม่เขาได้กินน้ำมนต์แล้วก็อาบน้ำมนต์แล้วอะแล้วเขากลับมาปกติเขาก็บอกหิวข้าวแล้วเขาก็จำอะไรไม่ได้เงี้ยเหรอ
9: ใช่ค่ะ
8: แล้วเขาก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนไม่รู้เรื่องเลยว่า
9: ใช่เราก็ยังถามเขาว่าแม่รู้ไหมว่าแม่ไม่ได้ไปทำงานปีหนึ่งคือเราแบบคือนายแม่ก็ใจดีเนาะตอนนั้นแม่ก็บอกว่าเออไม่เป็นไรก็รักษาตัวไปเพราะว่าแบบแม่ทำบัญชีอ่ะมันก็ไม่ได้แบบถนัดว่าจะหาใครมาทำแทนไม่ได้ไงแล้วแม่อยู่มานานเขาบอกอ่ะรักษาตัวไป

0: ที่เราแบบสังเกตได้ชัดๆเลยคือมือเราก็จะพยายามแบบดึงเขาแม่ๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเขาไม่ได้สะบัดด้วยนะคะเขาไม่ได้สะบัดเขาไม่ได้ทำเหมือนแบบคนแบบผีเข้าเหมือนในหนังอันนั้นก็ไม่ใช่นะแต่เหมือนเขาหายไปอ่ะเหมือนเขาหายไป
1: เหมือนคนไม่มีจิตวิญญาณ
2: ร่างเขายังอยู่แต่ว่าจิตวิญญาณใครไม่รู้
0: ใช่ใช่แบบนั้นเลย
2: คุณเจเชื่อไหมซีนที่บอกว่าเอาฮูมาแล้วก็มาเผามาอะไรอย่างเงี้ยมาอาบมาดื่มอ่ะคือคนที่บ้านเนี่ยน่ะเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันแล้วทำเหมือนกันเลยย
1: ัง
2: เนี่ยพอคุณเจเล่าอ่ะภาพมันแบบแวบเข้ามาเลยอ่ะตอนนั้นที่แบบเราเปิดประตูหน้าบ้านเอาไว้อะไรเงี้ย
1: แล้วเคสเธอหายไหม
2: คือเอาเป็นว่าไม่คือมันเป็นช่วงจังหวะพอดีกับที่พอทำพิธีเสร็จปุ๊บก็ไปเจอหมอที่เขาวินิจฉัยได้พอดี
1: อ๋อโอเคมันก็เหมือนปลดล็อกได้
2: เหมือนกับไปเจอหมอดียาดีอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่ฉันเข้าใจความเจ็บปวดของเธอเลยนะระยะเวลา1ปีนั้นน่ะมันทรมานมาก
2: แล้วเราช่วยอะไรเขาไม่ได้เนาะคุณเจเจ
0: ใช่ๆแล้วเขาก็คือแบบเขาเหมือนเขาไม่รับรู้อะค่ะแบบคือไม่เขาเรียกไม่ใช่ว่าไม่รับรู้เขาเรียกว่าไม่ตอบสนองกับเสียงคน
1: อ
0: ะ
1: พอลูกมีแบบสู้สุดใจเลยเน
2: า
1: ะ
2: เราก็ต้องสู้อีกแล้วเน
0: า
2: ะ
0: ก็สู้เต็มที่ค่ะก็แบบแต่ถามว่าวันนี้ยังย้อนกลับไปในวันที่เราทำไอ้เรียกว่าพิธีกรรมได้ไหมนะไอ้พิธีกรรมที่ไปวางข้าวตนทางสำแห้งอะคือในใจนี่แบบคือเราไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้อ่ะคือตรงๆว่าเราไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้ถามว่าเราเจอบ่อยไหมอ่ะเราเจอบ่
2: อ
0: ยแต่เราอ่ะก็แบบไม่ได้คิดว่ามันจะมีไสยศาสตร
1: ์
0: ขนาดนั้นอ่ะคือคิดว่าเออผีก็คือเรื่องนึงวิญญาณก็คือเรื่องนึงแต่ไสยศาสตร์เนี่ยอันนั้นนั่นคือครั้งแรกในชีวิตเลย
1: รู้สึกกระดากกระเดื่องที่ต้องไปทำพิธีกรรมแบบนั้นใช่ไหมงงๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่เราตกใจที่เราได้ยินเสียงคนเรียกมากกว่า
2: แล้วตอนที่เขาเรียกอ่ะตอนนั้นเราในใจคิดเลยไหมว่านี่ไม่ใช่คน
0: ไม่รู้ไม่กล้าคิดอะไรเลยคือรู้แต่ว่าต้องแบบจับมือพ่อให้แน่นเราอย่าให้พ่อหันหน้าไปคือตะโกนแบบตะโกนเสียงดังมากค่ะว่าแบบอย่าหันไปมองนะป้าอย่าหันไปมองอย่างเงี้ยคืออย่าหันกลับไปอย่าหันกลับไปเพราะว่าอันเนี้ยสั่งมากว่าแบบห้ามหันกลับไปไม่ว่าจะได้ยินอะไรก็ตาม
1: โอ้แต่เห็นความรักของพ่อลูกเลยเน
2: า
1: ะ
2: เขาครัวแต่คุณยาเจเขาเป็นคนดีนะคือเขาบ่นว่าเขาจะไม่กินเนื้อแล้วเขาก็ไม่กินตลอดเลยถ้าเป็นบางคนก็แบบถ้าสมมติว่าคุณแม่เสียแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าเออพ้นแล้วฉันก็กลับไปกินเนื้อ
1: ก็แล้วแต่สัจจะของแต่ละคนเน
0: าะใช่เอาจริงๆนะแบบเจเชื่อว่าแบบคนเราอะถ้าแบบถ้าเรารับปากอะไรใครอะต่อให้คนเป็นหรือคนตายอะเราก็ควรทำเหมือนเรื่องพินัยกรรมไงที่เราไม่ยอมไปทำให้เขาไงเออแบบเราคิดว่าแบบเออมันเป็นเรื่องที่แบบเราควรจะต้องแบบเคารพตัวเองอะอย่างแรกการรักษาคำพูดคือการที่เราเคารพตัวเองว่าเออเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีนะแบบพูดแล้วเราก็คือทำได
1: ้เออขอให้เธอเจริญอ้าวเธอมีอะไรอยากจะโปรโมทไหมฉันอยากอุดหนุนเธอทุกเรื่อง
0: โปรโมทอะไรดีอ่ะ
1: ไม่มีอะไรเลยเหรอ
0: เดี๋ยววันหลังมาเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีก
2: ได้เลยขอบคุณมากๆนะคุณเจเจ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เป็นคนที่แบบอันนี้ประทับใจส่วนตัวโทรมาเล่าทีไรเขาจะเล่าที่น่าติดตามเสมอเลย
1: ถูก
2: นะคะ
1: นะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่แบบมีวิธีในการแบบว่าเอนเตอร์เทนคนแม้ว่าเรื่องของตัวเองเป็นมีความทุกข์ก็ตามนะครับ
2: มีคนบอกว่าไอ้จังหวะที่เขาเรียกเนี่ยก็คือคนกวาดถนนเขาเรียกให้มาเก็บของไปหรือเปล่าเราจะวิทยาศาสตร์
1: จังหวะนนก็ไม่ได้อะเนาะ
2: เอาล่ะเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังฟังข่าวชั่วโมงหน้าครูตรีมีเรื่องเล่ามาพร้อมกับเรื่องเพื่อนที่ไม่ได้เชิญเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องนี้กันวันนี้กับอังคารคุมโปงอยู่ครบนะคะน้องแนแล้วก็พี่เจมค่ะ
1: มาฮาฟ
3: อังคารคุมโปง
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ันแมวอาหารแมวกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บักก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคม

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: สมาร์ทฮาร์ด
1: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: การทำงานประจำที่ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีรายได้สูงมันก็ดีมากแต่ว่า
3: เยอะแต่ต้องแลกกับชีวิต
4: มันไม่เครียดหรอกเธอ
2: เครียดก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะก็ต้องทำงาน
5: หาความสุขยังไงบนแท่นขุดเจาะ
2: เราก็คิดว่าเราแบบเราเก่งมากเราแอชชีฟอะไรได้วันนึงเราเก่งมากคือเราโฟกัสแค่เรื่องของเราอะค่ะถ้าเราไปดิสแทคชั่นหรือว่าไปเครียดอย่างอื่นมันเครียดมันก็ไม่ช่วยอะไรอะไปอยู่นั่นความอดทนก็ต้องสูงการสื่อสารเรื่องภาษาอังกฤษถ้าได้ดีอะมันจะ
5: ช่วยได้เยอะใ
2: ช
1: ่ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
6: EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะบิ๊กเต่าแจงปมโทนบางแคร้องถูกขู่ใช้หนี้ย้ำทำหน้าที่แค่คนกลางไม่ใช้อำนาจข่มขู่และฮุนมาเน็ตประกาศใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อันคลอสหลังไทยยกเลิก MOU 44สักครู่มาติดตามค่ะ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: คุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กประกาศอย่างเป็นทางการว่ารัฐบาลกัมพูชาตัดสินใจใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS เพื่อหาทางออกข้อพิพาทในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างกัมพูชาและไทยหลังรัฐบาลไทยประกาศยกเลิก MOU 2544หรือบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลในไหลทวีปปีพุทธศักราช2544พร้อมแสดงความเสียใจต่อการถอนตัวของไทยออกจาก MOU 2544ปิ๊กเต่าแจงปมโทนบางแคร้องถูกขู่ใช้หนี้ย้ำทำหน้าที่แค่คนกลางไม่ใช้อำนาจข่มขู่พร้อมเปิดทำลายคดีช่อโกงพระเครื่องเสียหายกว่า 2,000 ล้านจ่อฟ้องกลับหลังถูกพาดพิงคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
5: พลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบิ๊กเต่าชี้แจงกรณีโทนบางแคเซียนพระชื่อดังเข้าแจ้งความกล่าวหาว่าถูกข่มขู่บังคับใช้หนี้ยืนยันว่าตนทำหน้าที่เพียงคนกลางในการเจรจาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายไม่มีการใช้อำนาจข่มขู่หรือใช้คำพูดไม่เหมาะสมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการร้องเรียนดังกล่าวอาจเป็นการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงโดยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติเปิดทำลายคดีระบุว่าจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี2568เมื่อผู้เสียหายเข้าร้องเรียนว่าถูกกลุ่มบุคคล7คนร่วมกันช่อโกงซื้อขายพระเครื่องมูลค่าความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทก่อนสืบสวนต่อเนื่องจนพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเป็น9คนและมีโทนบางแคเป็นหนึ่งในนั้นรวมมูลค่าความเสียหายพุ่งเกิน 2,000 ล้านบาทโดยพฤติการเป็นการหลอกขายพระในราคาสูงก่อนใช้เช็คเด้งชำระเงินและนำพระไปจำนำสร้างความเสียหายซ้ำซ้อนในลักษณะซื้อของด้วยกระดาษเปล่าส่วนการพบกันที่ห้องทำงานชั้น27ยืนยันว่าโทนบางแคเป็นฝ่ายประสานขอเข้าพบเองผ่านคนรู้จักเพื่อเจรจาหาทางออกโดยมีการพูดคุยกันหลายรอบแต่การนำทรัพย์สินมาชดใช้ยังไม่เป็นธรรมกับผู้เสียหายขณะที่เจ้าตัวยังพาดพิงว่าตนได้รับผลประโยชน์จากการทวงหนี้ซึ่งไม่เป็นความจริงล่าสุดเตรียมพิจารณาดำเนินคดีฟ้องกลับขณะนี้มีผู้แจ้งข้อหาแล้ว3รายในความผิดลักทรัพย์ช่อโกงและอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: เลขาอย.นำทีมตรวจยึดปลากระป๋องไม่ตรงปกกว่า 13,000 กระป๋องพบใช้ปลาชนิดอื่นแทนแมคเคอเรลเตรียมลงโทษหนักฐานผลิตอาหารปลอมคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
6: จากกรณีมีคลิปความผิดปกติของปลากระป๋องที่มีเนื้อปลาคล้ายปลาหมอกคางดำต่อมาบริษัทผู้ผลิตได้ติดต่อเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายพร้อมบอกว่าจะเรียกสินค้าล็อตนั้นดังกล่าวไปตรวจสอบและทำให้มีการลบคลิปดังกล่าวออกไปล่าสุดวันนี้เภสัชกรหญิงสุภัตตาบุญเสริมเลขาธิการอย.เปิดเผยว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบโรงงานไม่ได้มาตรฐาน GMP และใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลจริงจึงเรียกคืนสินค้าและอายัดรวมกว่า 13,000 กระป๋องพร้อมประสานกรมประมงเพื่อตรวจสอบยืนยันสายพันธุ์ปลาที่ใช้ให้ชัดเจนอีกครั้งขณะที่ผู้ผลิตยอมรับว่าในล็อตดังกล่าวมีการใช้ปลานิลทั้งที่ระบุเป็นปลาแมคเคเรลอ้างว่าเป็นการทดลองแต่มีการทำสินค้าหลุดออกไปขายจริงจำนวน 9,500 กระป๋องขณะนี้กำลังเรียกคืนสินค้าและสั่งให้ร้านค้าหยุดจำหน่ายแล้วทั้งนี้เลขาธิการอย.ยังได้ย้ำว่าการใช้วัตถุดิบไม่ตรงฉลากเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคมีความผิดฐานอาหารปลอมโทษตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 จนถึง 100,000 บาทฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทและหากพบความผิดปกติสามารถร้องเรียนได้ผ่านสายด่วนอย.1556ธนาคารเหลี่ยมทองรายงาน
7: ข่า ับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อกรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาส
12: สว
11: ั
12: สด
11: ี
12: ครับว่านชัยจาก Spicy Dish ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: อันคารคลุมโปง
10: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
13: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
14: กลับมาช่วงที่2กับบังคันคุงโปงนะคะนอกจากน้องแนนที่เจมแล้วก็ยังมีหนึ่งแขกรับเชิญที่เป็นคุณครูที่อาจจะไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าอะไรก็ตามแต่เขาตีเลย
15: เฮ้ยครูตรีสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับสวัสดีครับ
15: ต้อนรับกันกลับมาอีกครั้งกับอังคารคุ้มโปงนะคะ
14: ครูตรีมีเรื่องเล่า
15: อุ้ย
14: เมื่อกี้ครูตีบอกเป็นครั้งที่5แล้วที่มารายการ
17: นี้ใช่ครับ5แล้ว
15: ครูตีฟีดแบคเป็นยังไงบ้างครับจากครั้งที่แล้วนักลงนักเรียนมีแซวบ้างไหมแบบดูครูอยู่อังคารคุ้มโปงครับ
17: เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดนั่งแบบนี้มาเล่าแบบนี้ไปเป็นดาราเถอะ
15: เอ้ย
17: หยอก
15: เบาเบา
14: อุ้ยแต่ครูตีก็ถือว่าเป็นถามว่าเป็นก็เป็นดาราย่อมๆเป็นอินฟลูเอนเซอร
15: ์ก็เป็นได
14: ้ก็โด่งดังในโซเชียลนะ
15: ก็เป็นคนมีความสามารถ
14: เออเป็นคนดังอยู่นะคะในแวดวงการเล่าเรื่องผี
15: เพราะงั้นเนี่ยวันนี้ครูตรีครับ
17: ครับผม
15: ครูตรีมีเรื่องเล่า
17: ครับผม
15: นักเรียนอย่างพวกเราจะตั้งใจฟังเลยเรื่องแรกวันนี้มีอะไรมาฝากพวกเราครับ
14: เพื่อนที่ไม่ได้เชิญ
17: จะบอกว่าสองเรื่องที่เตรียมมาวันนี้ครับจริงๆแล้วเนื้อเรื่องมันค่อนข้างยาว
14: ค่ะ
17: สาเหตุอีกอย่างหนึ่งคือเล่ายากมากเพราะเรื่องที่ส่งมาค่อนข้างซับซ้อนดังนั้นเดี๋ยวเราคงต้องเล่ากันเป็นทีละสเต็ป
14: เวลาครูตีจะย่อยเรื่องก่อนมาเล่าเนี่ยคือมีเทคนิคยังไงอะค
17: ะอันดับแรกเลยครับยังไงก็ต้องใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรต้องถามก่อน
14: ต้องเป็น mind mapping ไหมครู
17: อันนั้นจะเป็นสเต็ปสองครับสเต็ปแรกเราจะต้องรู้ก่อนว่าเรื่องนี้มาเกี่ยวกับอะไรแล้วเราก็ต้องพิจารณาก่อนว่าเรื่องนั้นอ่ะมันสมควรจะนำไปเล่าไหมเช่นมันโอ้โหถ้าเล่าไป
14: บวกไหม
17: ใช่ฮะหรือไม่ก็น่าเชื่อถือได้ไหมหรือไม่น่าจะมีเขาคงความจริงเลยก็ตัดออก
15: ขัดกรอง
17: ใช่แต่ถ้ามีเขาคงความจริงอยู่เราก็จะลิดคำถามเพราะด้วยความเป็นครูฝ่ายปกครองใช่ไหมครับอย่างเช่นเด็กชายเจม
15: ครับผม
17: คุณมีเพื่อนมาบอกว่าคุณอ่ะไปแกล้งเขา
15: ผมเปล่าครับครู
17: นั่นแหละครับผมก็ต้องสอบสวนว่าเขาแจ้งมาแบบนี้แล้วเราอ่ะมีข้ออะไรบ้างที่จะชี้แจงจนกว่าผมจะรู้สึกว่าโอเคคุณผิดจริงหรือไม่จริง
15: เอาข้อมูลมาชนกัน
14: จนกว่ามันจะเคลียร์เน
17: า
14: ะ
17: ถูกครับดังนั้นบางคนนะครับที่ก่อนจะนำเรื่องไปเล่าบางคนโดน24คำถามก็มี30คำถามนี่เคยมีเลย
14: เพราะว่าครูตีอ่ะต้องเอามาเล่าอีกทีนึงแล้วเวลาครูตีมาเล่าในรายการอีพี่กรผู้หญิงอ่ะชอบถามเยอะถามเยอะถามเป็นสงสัยไปหมดเนี้ยครูตีก็คือเตรียมคำตอบมาแล้ว
17: ถูกเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเราเองยังสงสัยคนฟังก็ต้องสงสัย
14: โอ้เยี่ยมมาก
17: ดังนั้นถ้าเกิดเราถามจนสิ้นสงสัยแล้วเราก็สามารถนำมาเล่าได้เลย
15: อ๋อข้อมูลแน่นเคลียร์
17: แต่ถ้าสมมติว่าเราถามไป30เขาไม่จำเป็นต้องตอบได้30ว่าจะตอบได้27 24อะไรนี้แต่ถ้าเกิดเกินครึ่งตอบไม่ได้เลย
14: อ
17: ันนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไปเล่าคนหนึ่งก็สงสัยฉะน
14: ั้
17: นไปหาคำตอบมาให้ผมก่อนละกันแล้วค่อยว่ากันที
14: แล้วพอสงสัยแล้วถ้ามันไม่มีคำตอบเนี่ยมันก็จะทำให้ความรู้สึกเชื่อหรือว่าคอยตามมันก็ลดลงเนาะคุณ
17: ถูกครับดังนั้นไอ้เรื่องที่เจ้าตัวตอบไม่ได้แบบนั้นผมจะไม่นำมาเล่
14: า
17: จะตัดออกไปเลยตั้งแต่ต้น
15: อันนี้แบบว่าเป็นเทคนิคเลยนะเนี่ยมันใช้ได้ทุกเรื่องเลย
14: เขามีมาตรฐานในการ
15: พ
14: รี
15: เซนต์งานหรือเล่าเรื่องอะไรต่างๆเน
17: า
15: ะ
17: ใช่เพราะว่าถ้าตัวเราเองยังไม่เชื่อหรือตัวเราเองยังไม่เคลียร์เลยคนฟังก็รู้สึกเหมือนกันถูกไหมครับดังนั้นเราก็ต้องเคลียร์ที่ตัวเราก่อนแล้วก็คนเล่าก็ต้องเคลียร์ทุกประเด็นที่เราสงสัยถึงจะนำไปเล่าง
15: ั้นแสดงว่าเรื่องนี้เคลียร์แล้ว
17: เรื่องที่หนึ่งอ่ะ เป็นการถามคำถาม2รอบครับรอบที่1 18คำถามรอบที่2หลังจากที่เขาตอบมาแล้วผมนำมาเรียบเรียงใหม่มันยังมีเอ๊ะอยู่หลายจุดอีก15คำถาม
15: สวัสดีครับคุณทนาย
17: ไม่ใช
14: ่มีรอบพรีสกรีนเน
17: า
14: ะ
17: แต่แล้วพอเราเรียบเรียงเสร็จปุ๊บก็ค่อยไปคุยกับเขาอีกทีนึงว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้นะครบถ้วนบริบูรณ์แล้ววันนี้หลังจากที่คิดว่าจะมาเล่าแล้วเนี่ยก็ยังสงสัยอีก2คำถามก็ยังถามเขาอยู่เลย
15: อ๋อหรอ
17: ใช
15: ่โอ้โหมีการย้อนกลับด้วย
14: สมมติเล่าไปแล้วเกิดสงสัยขึ้นมา
17: อ๋อตอนนี้ไม่สงสัยแล้วครับ
14: okay.
17: เพราะว่าวันนี้ลุ้นมากเลยนะกับ2คำถามสุดท้ายเพราะเขาทำงานอยู่อิสราเอล
15: อุ้ย
17: กลัวว่าเขาจะตอบไม่ทันมากๆเนี่ยเพราะเวลามันเหลื่อมกัน
15: เออ
14: สวัสดีภาพเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณโหยังโอเค
17: เขาโอเคครับโอเคอยู่เขาบอกว่าอยู่ในโซนที่เขาโอเค
14: อ๋อค่ะค่ะ
15: เป็นกำลังใจให้กับทุกคนต้องเจอเรื่องนี
14: ้มาเรื่องนี้เพื่อนที่ไม่ได้เชิญค่ะคุณตรี
17: เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องตอนที่เขายังอยู่ที่ประเทศไทยเขาอยู่กรุงเทพเนาะคนที่ฝากเรื่องมาเล่าชื่อคุณนัทครับเขามีเพื่อนสนิทกันเลยชื่อเบสทั้งสองคนน่ะทำงานคือร้านไก่ทอดให้จินตนาการอย่างนี้ครับร้านไก่ทอดมีเป็นหน้าร้านที่ขายไก่ทอด
15: ครับ
17: แล้วห่างจากร้านไก่ทอดเนี่ยไปอีก300เมตรจะเป็นบ้านของคุณนัทกับเบสเนี่ยแหละ
15: อ
17: ยู่ด้วยกันในช่วง300เมตรมันจะเป็นซอยแคบมืดพอสมควรแล้วในซอยแคบนะครับมันจะมีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่งต้นโพเนี้ยด้านล่างมีสารซึ่งตอนที่คุณนัทไปพักที่นี่แล้วไปเจอสารเนี้ยเขาบอกว่าดูจากร่องรอยทั้งหมดสารเนี้ยน่าจะเคยยิ่งใหญ่มาก่อนแล้วมีคนดูแลมาก่อนแต่ตอนนี้ด้วยสภาพมันใบมงใบไม้ตุ๊กตานางรำแขนหักมั่งตุ๊กตาตายายล้มระเนระนาดต่างๆไม่สมบูรณ์แล้วก็เลยเดาได้ว่าคนน่าจะไม่สนใจสารนี้แหละ
15: ครับ
17: เขาต้องเดินผ่านร้านไก่ทอดเดินผ่านสารแล้วก็กลับบ้านอย่างเงี้ยทุกวันไปกลับแล้วคราวนี้ครับลักษณะบ้านของตัวคุณนัทกับคุณเบสเนี่ยที่ไปเช่าอยู่เนี่ยด้านล่างมันจะเป็นบ้าน2ชั้นชั้นล่างครับถ้าไขประตูแล้วเปิดเข้าไปโซนแรกเลยอ่ะมันจะเป็นส่วนที่มีตู้เย็นกับตู้แช่ไก
15: ่ครับ
17: แล้วก็พวกเครื่องนมข้างในก็จะแช่ตรงโซนแรกเนี้ย
15: จ
17: ากนั้นเดินไปอีกหน่อยนึงมันจะเป็นกำแพงที่กั้นขึ้นมาแบบเฉพาะกิจผ่านกำแพงแล้วไปจะเป็นโซนด้านหลังส่วนด้านหลังจะแบ่งเป็น2ซีกซีกซ้ายอ่ะไว้หมักไก
15: ่
17: ซีกขวาให้รถอ่ะรถปิกอัพทิ่มตูดมาได้เพื่อจะเอาของขึ้น
15: ที่โหลดของ
17: ลักษณะของเขาเป็นแบบนี้คราวนี้ครับตัวคุณนัทกับคุณเบสเนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างนี้เรื่อยมาจนมีวันนึงครับเขาปิดร้านไก่ทอดเสร็จแล้วก็เดินกลับบ้านเดินวันนั้นระหว่างขายไก่ทอดเขาดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่คนเนี่ยเป็นเพื่อนกับผี
15: ครับ
17: ค่อนข้างดังเรื่องนี
15: ้คนเป็นเพื่อนกับผี
17: ใช่ครับ
14: อะไรอ่ะ
15: หนังไทยเหรอ
17: หนังไทยครับ
15: หนังไทย
17: แล้วคราวนี้ปรากฏว่าเขาอินมากเลยนะเขาก็เดินคุยเรื่องนี้กันมาเรื่อยๆจนผ่านศาลนั้นปุ๊บตัวคุณนัทก็เดินเลยไปแล้วก็พูดแต่เฮ้ยทำไมเบนมันไม่ตอบอะไรหันกลับไปมองเบสมันยืนอยู่ที่ศาลนั้นแล้วก็มองไปที่ศาลตัวนั้นก็เฮ้ยยืนทำไรเบสเบสก็บอกว่าเฮ้ยมึงว่าถ้าเราอยากมีเพื่อนเป็นผีอะเราบอกตรงเนี้ยเราจะได้เพื่อนเป็นผีมาในหนังไหมวะ
15: ฮ่าอ๋ออิน
17: เลยบอกอย่างนั้นเลยซึ่งพอพูดแบบนั้นปุ๊บครับตัวนั้นก็บอกว่าเขาอะมีเซนส์หน่อยๆจากตอนแรกที่ลมมันสงบทุกอย่างปกติเลยเขาบอกเขาได้มีลมอะพัดมาหลายๆทิศเลยแล้วมันมีกลิ่นเหมือนเหม็นเน่าจางๆแล้วกลิ่นคาวเลือ ดเขาบอกเขารู้สึกชัดเจนมากแต่เบสยืนมองสารเฉยๆเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยจนนัทอะครับเขาไปเขย่าแขนว่าเฮ้ยเบสได้กลิ่นอะไรมั้ยเนี่ยไม่บอกไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยคุณนัทก็เลยคิดว่าหรือว่าเขาคิดมากไปเองก็เลยไปกลับก็ชวนเบสเดินกลับครับพอกลับถึงบ้านอะด้วยความที่วันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดร้านไม่ได้เปิดก็เลยตั้งใจว่านอนยาวๆเลยคราวนี้นอนแบบตื่นสายเลยเพราะทุกทีเวลาขายไก่ทอดต้องตื่นแต่ตีห้า
15: ครับ
17: ก็เข้านอนกันโดยที่ด้านล่างอย่างที่บอกไปว่าจะการทำไก่ใช่ไหมครับห้องที่ทั้งสองคนนอนจะอยู่ชั้นบนชั้นสองพอขึ้นบันไดไปปุ๊บก็จะเจอห้องตัวเองอยู่ซ้ายมือแล้วด้านนอกอ่ะด้านบนมันจะมีหิ้งพระติดอยู่ตัวคุณเบสครับแล้วก็คุณนัทเนี่ยก็เข้าไปนอนตำแหน่งเตียงที่นอนตัวคุณนัทเองเตียงของคุณนัทจะอยู่ติดกำแพงแล้วก็ติดประตูส่วนเลยไปอีกหน่อยนึงก็จะเป็นคุณเบสนอนนะบอกว่าตั้งใจว่าจะนอนตื่นสายแบบว่าสบายๆเลยแต่สุดท้ายครับประมาณตีสองกว่าเขาต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดประตูเปิดปุ๊บแล้วก็ดึงกลับปั้งเปิดแล้วก็ดึงกลับปั้งดึงกลับปั้ง แรงสะเทือนของกำแพงอ่ะมันรู้สึกได้จนคุณนัทต้องตื่น
15: อ
17: ่ะพอตื่นมาเสร็จปุ๊บก็มานั่งงงๆว่าอะไรวะก็หันไปมองเบสยังนอนหลับปกติ
14: ค่ะ
17: แล้วเสียงปึ้งปังปึ้งปังเมื่อกี้ที่ได้ยินอ่ะมันหายไปแล้วประตูก็ไม่ได้เปิดไม่อะไรเลยแล้วตอนนั้นก็รู้สึกจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือเราฝันไปเองก็ไม่มั่นใจก็เลยล้มตัวลงนอนต่อครับแต่ระหว่างที่นอนเขาบอกว่าเขาได้กลิ่นเหม็นเน่าแบบตอนที่เจอตรงศาลนะครับจางๆลอยมาพยายามจะไม่คิดมากก็พยายามนอนไม่ต้องสนใจก็นอนหลับไปนะครับตื่นเช้ามาตัวคุณนัทเองก็เข้าไปคุยกับเบสว่าเบสเมื่อคืนกูฝันร้ายว่ะเบสถามว่ามึงฝันอะไรทั้งสองคนเลยได้คุยกันสรุปฝันเรื่องเดียวกันทั้งคู
15: ่
17: คุณนัทเล่าความฝันของเขาแบบนี้ครับว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่เขาฝันน่ะคือเขาเดินลงไปข้างล่างแล้วมีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งอายุประมาณวัยกลางคนเลย 40-50 ประมาณเนี้ยแต่แต่งตัวแบบเสื้อผ้าขาดๆขาวๆแล้วก็ค่อนข้างจะเลอะเทอะมากเสื้อผู้หญิงอ่ะเห็นท่อนล่างไม่ชัดแต่ผู้ชายใส่กางเกงเหมือนกางเกงโรงพยาบาลแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณนัทยืนอยู่แล้วข้างหน้าผู้หญิงผู้ชายคู่นั้นยืนอยู
14: ่
17: แล้วพูดเบาๆว่าขออยู่ด้วยได้ไหมขออยู่ด้วยได้ไหมซึ่งคุณนัทปฏิเสธครับไม่ได้ผมอยู่กับเพื่อนผมต้องทำงานให้อยู่ไม่ได้ซึ่งตรงนี้ครับคุณนัทบอกฝันอย่างเงี้ยนานพอสมควรเลยที่เขามาตื้อแต่ตัวเองก็ปฏิเสธจนรู้สึกตัวอีกทีคือมันเช้าแล้วก็เลยถามว่าแล้วเบสความฝันของเบสเป็นยังไงพอเบสเล่าให้ฟังจบคุณนัทก็ต้องอึ้งครับเพราะว่าคุณนัทปฏิเสธแต่คุณเบสบอกได้สิ
15: เบสอยากมีเพื่อนเป็นผีอยู่แล้ว
14: ไม่ปรึกษาเลย
17: แต่ประเด็นเบสก็มีข้ออ้างครับแล้วก็ข้อแก้ตัวอย่างนี้คือเขาบอกว่านัดมึงก็ปฏิเสธได้ดิก็เลยเมื่อยืนกันห่างขนาดนั้นแต่ของกูมันไม่ใช่ไงสองคนนั้นเดินมาแล้วหน้าห่างแค่มึงฝ่ามือแล้วคิดดูดิ
14: แล้วพูดว่าขออยู่ด้วยได้ไหม
17: ขออยู่ด้วยได้ไหมขออยู่ด้วยได้ไหมแล้วกลิ่นเน่ากลิ่นอะไรมันมาเต็มหน้าเลยแล้วสองคนก็จี้หน้าอยู่แบบเนี้ยจนสุดท้ายเขาต้องตอนแรกปฏิเสธแต่สุดท้ายเออได้อยู่สองคนนั้นก็เลยถอยตัวเองออกไปแล้วเขาก็ตื่นบอกว่าเนี่ยแล้วเป็นคือเขายืนห่างไงก็ปฏิเสธได้ดิแล้วถ้ากูจะปฏิเสธได้ไหมล่ะ
15: ของมึงเขาห่างไง
17: ใช่
15: แต่ของกูมันใกล้ไง
17: มันติดหน้าไงครับ
15: ใช่ไหม
17: ใช่
15: ครับ
17: มันก็เลยเป็นเหตุผลว่านั่นคือสิ่งที่เบสตกลงไป
15: ครับ
17: แต่สองคนก็พยายามคิดว่าเฮ้ยคงคิดมากไปเองแหละนะแล้ววันนี้วันหยุดได้ไงก็นั่งคุยสะเพแล้วว่าเอานะแค่ฝันไม่มีอะไรไม่อะไรช่วงสายๆครับมีพี่คนหนึ่งชื่อพี่ก้อง
15: ครับ
17: อันนี้รู้จักกันพี่ก้องมาเที่ยวที่ห้อง
14: ค่ะ
17: ก็นั่งคุยสะเพเฮระกันเลยจนเย็นพี่ก้องก็เลยขอตัวกลับพี่ก้องก็กลับไปส่วนตัวคุณนัทกับเบสเองก็ออกไปกินข้าวกันนะครับก็ออกไปกินข้าวเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งตัวคุณก้องเองนะตัวพี่ก้องเนี่ยลืมว่าเฮ้ยตัวเองอะลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่นั่นก็เลยโทรหาคุณนัทว่าเฮ้ยนัทพี่ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านอะเออพี่ไปเอาได้ไหมทั้งสองคนกินข้าวจะเสร็จแล้วก็ได้พี่ได้ได้เดี๋ยวพี่มาที่บ้านได้เลยพี่ก้องก็บอกว่าเออแต่ตอนเนี้ยพี่ยืนอยู่รออยู่หน้าบ้านเองแล้วนะดังนั้นเดี๋ยวเองก็มาแล้วกันเดี๋ยวพี่ยืนร
15: อ
17: คราวนี้ครับตัวคุณนัทอะก็รู้สึกว่าเฮ้ยปล่อยให้พี่เขารอนานๆมันเพราะอย่างน้อยเรากินใกล้จะเสร็จแต่กว่าจะเดินทางกลับอีกอย่างน้อยมันต้องมีครึ่งชั่วโมงอ่ะ
15: เกรงใจ
17: ก็เลยบอกพี่ผมเอากุญแจซ่อนไว้ตรงตำแหน่งนี
15: ้
17: พี่ไปเอาแล้วพี่ไขเข้าไปได้เลย
15: ครับ
17: ตัวพี่ก้องพอรู้ครับเขาก็เลยไปจัดการหยิบกุญแจแล้วก็ไขเข้าไปนั่นคือสิ่งที่คุณนัทรับรู้ว่าพี่ก้องน่าจะเข้าไปกับสตางค์ได้แล้วตัวคุณนัทเองกับเบสครับก็กลับมาตามเวลาของเขาแต่ตอนที่กลับมาถึงเขาเจอพี่ก้องยืนอยู่ห่างจากตัวบ้านพอสมควรในลักษณะที่ท่าทางเหมือนคนกลัวอะไรสักอย่างนึงแบบเสียสติเลยแบบกลัวมากเลย2คนก็เลยเข้าไปหาพี่ก้องเป็นอะไรก็ไปคุยจนเขาสงบสติอารมณ์ได้พี่ก้องก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเอากุญแจไปไขประตูเสร็จปุ๊บเข้าไปซึ่งตอนแรกได้บอกไปแล้วว่าเข้าไปปุ๊บจะเจอโซนแรกที่เป็นโซนที่
15: ตู้แช่
17: แล้วก็มีไก่อะไรพวกนี้ใช่มั้ยครับเขาบอกตอนเขาเข้าไปเขาเจอผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งผู้หญิงก็หันหลังให้ผู้ชายก็หันหลังให้แต่ผู้หญิงอ่ะกำลังเอามือจับไก่ขึ้นมาแล้วยกขึ้นมาอย่างนี้ แล้วผู้ชายก็กำลังเอามือแหวกไก่อย่างนี้ตอนแรกพี่กองคิดว่าเป็นคนงานแต่สักพักหนึ่งทั้งสองคนนะครับเอาปากอ่ะฉีกกินอย่างนี้เลยทั้งผู้หญิงและผู้ชายพี่ก้องก็ยืนอึ้งอยู่แบบนั้นเหมือนสองคนนั้นรู้ตัวว่าตอนนี้มีคนยืนอยู่ข้างหลังก็หันมาพร้อมกันทั้งคู่ในลักษณะที่ยิ้มกว้างกว้างขนาดที่พี่ก้องบอกว่าเห็นยันฟันกรามผู้หญิงแล้วก็ยิ้มแบบนั้นแล้วเขาบอกจากตอนแรกที่มันไม่มีกลิ่นอะไรนะมันกลายเป็นกลิ่นเน่าตลบอบอวลเลยแล้วเขาก็ยิ้มแบบนั้นแล้วทำท่าเหมือนจะลุกขึ้นมาพี่ก้องก็สติแตกวิ่งออกมาเลยนั่นคือสภาพว่าทำไมพี่ก้องถึงมาวิ่งแล้วตกใจอยู่ตรงนั้นกลัวอย่างนั้นตอนนี้คุณนายกับเบย์ก็เฮ้ยหรือว่ามันมีจริงวะแต่เราอยู่กันมาตั้งนานก็ไม่เคยเจออะไรไงรู้สึกมันมีจริงไม่จริงวะในทั้งจากกลิ่นอีกทั้งฝันแล้วพี่ก้องมาเจอก็พยายามเอานะแล้วยังไม่เจออะไรปัดๆตกไปเพราะว่ายังไม่มีงานทำใหม่ด้วยไง
15: ครับ
17: ก็เลยต้องทำอย่างนั้นต่อไปครับก็ต้องอยู่ต่อไปแต่คุณนัทเองก็พยายามคิดว่ามันไม่จริงหรอกมันไม่มีอะไรมีอะไรพยายามหลอกตัวเองแต่หลอกตัวเองได้ไม่นานครับเพราะคืนนั้นเกิดเรื่องเลยคุณนัทเองครับเขาเข้านอนแล้วพอเขาเข้านอนอยู่ปุ๊บตกดึกรู้สึกปวดฉี่ก็เลยเดินจากชั้นบนลงมาเพราะน้ำอยู่ชั้นล่างเดินลงมาได้ถึงประมาณครึ่งทางเขาบอกเขาได้กลิ่นเน่าอ่อนๆมาแล้วซึ่งเขาได้กลิ่นแบบนี้บ่อยมากเขาเลยรู้สึกว่าเอาก็แค่กลิ่นนะคงไม่มีอะไรหรอกแต่พอเดินลงมาถึงข้างล่างเขาบอกเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหัวฟูๆเลยยืนหันหลังอยู่เขาก็ช็อกว่าใครอะมายืนตรงนั้นได้ยังไงแล้วเขาบอกจากนั้นได้ยินเสียงหัวเราะเป็นหัวเราะที่แสบแก้วหูมากเลยหัวเราะแบบแล้วจากนั้นผู้หญิงคนนั้นหันหน้ามาแล้วบอกเขาว่าอยากได้เพื่อนเป็นผีไม่ใช่หรอแล้วก็หันมายิ้มให้คุณนัทจอดับเลยคาอยู่ตรงนั้นเลยมารู้สึกตัวอีกทีครับตอนที่คุณเบสมาเขย่าตัวแล้วบอกมึงมานอนทำไมตรงนี้ตัวคุณนัทเองก็เลยเล่าทุกอย่างให้เบสฟังครับว่าเขาเจอมาแบบนี้สองคนก็เลยขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปอยู่ที่ห้องนอนน่ะจนเช้าก็เครียดเลยว่าเฮ้ยวันหยุดของเราเจอเหตุการณ์อะไรมั้งวันนี้มันเยอะเหลือเกินวันรุ่งขึ้นต้องไปทำงานก็ไปทำงานในสภาพที่ต่างคนต่างอิดโรยครับแบบว่านอนไม่หลับพอไปถึงที่ร้านขายไก่มีพี่คนหนึ่งชื่อพี่แหม่มเขาเป็นคนขายไก่อยู่ด้วยกันที่ร้านนี่แหละเห็นสภาพสองคนนี้ไม่ดีก็เลยถามว่าเป็นอะไรพวกสองคนเป็นอะไรทั้งคุณนัทแล้วก็เบสก็เลยเล่าทุกอย่างให้พี่แหม่มฟังพี่แหม่มฟังจบครับพี่แหม่มบอกว่าพวกมึงเคยเจอแล้วบ้านหลังนั้นกูอยู่มาก่อนกูไม่เคยเจออะไรถ้าคราวหน้าถ้ากูไปแล้วเจอกูจะตบให้สักทีนึงหมายถึงตบผีปากดีด้วยคราวนี้ครับต่อมามันสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือระหว่างขายไก่ได้ไประมาณครึ่งวันไก่หมดต้องไปเอาที่บ้านพี่แหม่มก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาไปเอาเองมั่นใจสุดๆไปเอาเองก็เอากุญแจไปแล้วก็ไปที่บ้านสองคนก็นั่งรอที่ร้านมาเจออีกทีนึงคือเห็นพี่แหม่มวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งจากในซอยวิ่งมาแล้วออกถนนโดนรถชนแต่รถที่ชนโชคดีเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็มีการนำตัวพี่แหม่มส่งโรงพยาบาลแล้วร้านไก่ทอดก็เลยวันนั้นก็เลยต้องปิดตัวก่อนเพื่อที่ว่าเอาพี่แหม่มไปโรงพยาบาลพอพาพี่แหม่มไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บครับก็มีการพูดคุยกันว่าพี่แหม่มเกิดอะไรขึ้นพี่แหม่มเจออะไรพี่แหม่มได้เล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าตอนที่เขากุญแจไปไขประตูบ้านเสร็จปุ๊บก็เปิดออกโซนหน้าตู้แช่ไก่ก็ไม่เจออะไรแต่จุดประสงค์ที่มาคือจะมาเอาไก่ที่มันหมักแล้วเพื่อเอาไปขายก็ต้องเดินผ่านกำแพงไปโซนด้านในพอผ่านกำแพงไปทางโซนด้านในปุ๊บครับเขาบอกว่าหางตาเขาเห็นเหมือนคนเดินไปแวบไปแวบมาแวบไปแวบเขาก็เลยคิดว่าไม่เบสก็นัดน่าจะมาช่วยเขาขนแหละก็เลยเฮ้ยเบสเหรอเฮ้ยนัดเหรอไม่มีเสียงตอบรับก็เลยคิดว่าเออช่างมันเถอะก็เดินต่อไปถึงด้านหลังเขาบอกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ตรงถังหมักไก่กำลังเอามือหมักอย่างนี้อยู่เขาคิดว่าเอ้ยสงสัยเป็นคนงานคนใดคนหนึ่งแต่ขณะที่กำลังคิดอย่างนั้นปุ๊บครับอยู่ๆเขาก็หยิบมาแล้วก็ฉีกกินต่อหน้าเลย
15: ว้า
17: วตัวพี่แหม่มก็ช็อกว่าเฮ้ยไก่ดีป่ะมึงกินได้ยังไงขณะที่กำลังตกใจอยู่อยู่ดีผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามามองตรงๆแล้วก็เต็มๆเลยพี่แหม่มบอกว่าตามันแดงฉีกยิ้มจะแบบฉีกยิ้มกว้างเลยแล้วก็วิ่งมาหาแล้วห่างกันแค่ประมาณ1ฝ่ามือตรงข้างหน้าเนี้ย พี่แหม่มตกใจก็เลยหันหลังแล้วก็วิ่งออกถนนไปเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมวิ่งแบบไม่คิดชีวิตแล้วก็ไปโดนรถชน
15: โดนชาร์จ
17: นั่นแหละครับคราวนี้ตัวคุณนัทกับคุณเบสพอเราได้ยินแบบนั้นหูพี่แหม่มก็เจอแล้วอะแล้วเราสองคนอะจะโดนอะไรมั่งอะเออแล้วคราวนี้ทั้งสองคนครับก็ไปนอนพักไปนั่งพักกันที่ห้องนอนแล้วก็คุยกันว่าเออยังไงดีเอายังไงดีอยู่ๆได้ยินเสียงปึ้งสนั่นเลยก็เลยออกมาดูว่ามันเสียงอะไรหิ้งพระที่อยู่ด้านบนตกลงมาพระคอหักของเขิงที่อยู่นั้นกระจัดกระจายเต็มเลยด้วยความสองคนเป็นผู้ชายครับเขาก็มีทักษะทางช่างพอสมควรเขาก็เลยจัดการตอกตอกจนเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็เอาพระไปวางใหม่แต่ปรากฏว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ๆมันก็ค่อยๆเอียงแล้วก็ตกมาใหม
14: ่
17: ทำอยู่อย่างเงี้ยซ่อมหลายรอบก็ไม่ได้ผลจนสุดท้ายสองคนก็เลยตัดใจว่าอยู่ไม่ได้แล้วมันเหมือนรอเวลาว่าวันนึงจะเจอเองแล้วอ่ะก็เลยตัดใจลาออกครับพอลาออกแล้วสองคนก็เลยเรียกพ่อมารับพ่อของคุณนัทพ่อก็มารับที่กรุงเทพแล้วก็ขับรถกลับไปต่างจังหวัดกันระหว่างขับไปต่างจังหวัดครับก็ไปนั่งกินข้าวกันก่อนที่จะกลับบ้านพนักงานเอาแก้วมาให้5ใบเอามาวางที่โต๊ะเขาบอกเขามา3คนพนักงานบอกแล้วเพื่อนพี่อยู่ด้านหลังไม่ชวนมากินด้วยกันหรอแล้วออกแรงหงุดหงิดด้วยคราวนี้คุณนัทก็เลยเฮ้ยเราออกจากบ้านมาแล้วอ่ะหรือว่าเขาตามมาวะตอนนั้นสังหรณ์ใจไม่ดีครับแต่ก็ได้พยายามว่าเออช่างมันเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วสุดท้ายครับก็นั่งรถไปเรื่อยๆจนใกล้ถึงบ้านตอนช่วงสองทุ่มถนนมันเริ่มมืดหมดแล้วระหว่างขับรถไปครับเขาบอกว่าเห็นคนขี่จักรยานเป็นผู้หญิงอ่ะซ้อนท้ายผู้ชายขี่จักรยานอยู่ข้างทางแต่มอเตอร์ไซค์มันรถจักรยานมันเก่ามากทางคุณนัทเองก็บอกว่าเออทำไมแถวนี้มันขี่จักรยานดึกๆอย่างนี้ไม่กลัวโดนรถซิลไปหรือไงวะรถของทางคุณนัทกับพ่อก็ผ่านไปอีกแป๊บเดียวเจอจักรยานขี่อีกแล้วก็เลยเฮ้ยแถวนี้มันขี่จักรยานดึกๆขนาดนี้เหรอแต่พอสังเกตดีมันคือคนเดิมคุณนัทเลยพยายามบอกพ่อเห็นไหมจักรยานน่ะจักรยานพ่อบอกจักรยานอะไรมึงไม่เห็นมีเลยคุณนัทเห็นคนเดียวแล้วพอรถวิ่งไปอีกสักระยะหนึ่งครับสิ่งที่คุณนัทเจอแล้วต้องหลอนเลยคือเขาบอกเขาเห็นผู้ชายที่เขาเห็นในฝันแหละยืนอยู่ข้างทางแล้วผู้หญิงที่เห็นในฝันเหมือนกันขี่คอผู้ชายนั้นอยู่แล้วชี้นิ้วมาที่รถชี้นิ้วให้รถปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณนัทปิดตาไม่มองพอถึงบ้านเล่าทุกอย่างให้ที่บ้านฟังที่บ้านคุณนัทเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนึงครับมีความเชื่อท้องถิ่นก็เลยพาทั้งคุณนัทแล้วก็เบสอะไปเข้าพิธีทั้งทางพุทธแล้วก็เข้าทั้งพิธีทางชาติพันธุ์ตัวเองก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้นแต่กลายเป็นว่าหลังจากนั้นครับตัวคุณนัทเองขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าขณะที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินจากข้างทางมาแล้วมาตัดหน้าแบบเดินเอื่อยๆเลยนะแล้วมาตัดหน้าตัวเองต้องตัดใจระหว่างชนผู้หญิงก็หักรถล้มตัดใจหักรถล้
14: ม
17: แล้วระหว่างที่ล้มลงไปกลายเป็นว่ามันมีแง่งหินตรงข้างทางครับจิ้มไปที่สะดือตัวเองทะลุแล้วแขนเนี่ยถลายไปกับพื้นเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มารู้ในเวลาใกล้เคียงกันคือเบสก็ประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เหมือนกันพอไปคุยก็ถึงได้รู้ว่าเบสอ่ะก็เจอผู้หญิงเดินตัดหน้ารถเหมือนกัน
15: แบบเดียวกัน
17: แต่ของเบสหนักกว่าคือหน้าถลายไปกับพื้นฟันทั้งแผลเนี่ยหายไปหมดซึ่งเขาส่งภาพมาให้ปุ๊บสยองมากคราวนี้มันกลายว่าทางที่บ้านเลยบอกว่าให้คนที่มีความสามารถด้านนี้ก็สื่อสารสรุปทางนั้นเขาสื่อสารมาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการแบบว่าแยกจากเขาต้องการเอาอยู่ด้วยกันก็เลยพยายามจะทำให้อยู่ด้วยกันให้ได
15: ้
17: เพราะว่าทางพวกคุณนัทกับคุณเบสเป็นคนอยากเป็นเพื่อนกับพวกเขาเอง
15: เอาแล้วแก้ไข
17: แง่แล้วคราวนี้ครับตัวคุณนัทปัจจุบันอยู่อิสราเอลผมว่าโอเคก็ไปอิสราเอลก็โอเคแล้วนี่คุณตีคุณตีเคยเชื่อไหมว่าขนาดย้ายจังหวัดก็ยังเจอผมย้ายมาต่างประเทศผมยังเจอ
15: ตามไปหรอ
17: เนี่ยแหละครับผมก็ฮะยังไงคุณนัทนะบอกว่าตอนที่เขาไปอิสราเอลอ่ะมันจะเป็นตึก4ชั้นเขาอ่ะกับพวกอีก10คนอ่ะอยู่ชั้น4แล้วด้านบนเป็นดาดฟ้าหลายครั้งที่เขาได้กลิ่นแปลกๆซึ่งมันเป็นกลิ่นที่เขาจำได้ว่ามันเป็นกลิ่นของวันนั้นอ่ะเขาพยายามไม่คิดอะไรครับจนวันนึงอ่ะเขาซื้อไก่กับเครื่องในมาวางไว้ที่โต๊ะด้านนอกแล้วตัวเองเข้าไปอาบน้ำเขาได้ยินเสียงเหมือนข้างนอกเหมือนใครเดินเข้ามาแล้วมีเสียงแกรบแกรบแกรบแกรบเหมือนยุ่งกับถุงพลาสติกของเขาเขาอาบน้ำเสร็จเดินออกมา เจอไว้ถุงที่ใส่ไก่อ่ะมันมีการแหวกออกแล้วชิ้นส่วนมันหายไปบางส่วนเขาเข้าใจว่าเพื่อนเขาที่กลับมาเอาไปทำอะไรหรือเปล่าก็เลยถามเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนทุกคนเพิ่งเข้ามากันทั้งนั้นเลยไม่มีใครเข้ามาก่อนหน้านั้นตัวคุณนัทเองเอ้าอย่าบอกนะว่าตามมาคราวนี้ครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คุณนัทมั่นใจเลยว่าตามมาแน่ๆคือขณะที่นั่งกันกินข้าวกันอยู่ได้ยินเสียงข้างบนดาดฟ้ามีเสียงคนวิ่งตึ้งตังตึ้งตังแล้วมีเสียงลากเก้าอี้กึ่งกังกึ่งกังก็เลยอะไรวะเสียงดังขนาดนั้นไม่เกรงใจกันมั่งเลยเหรอคุณนัทกับเพื่อนก็เลยขึ้นไปดูข้างบนข้างบนไม่มีใครอยู่เลยแล้วข้างบนมันมีแค่ชิงช้าตัวเล็กๆตัวเดียวที่ตั้งอยู่ไอ้ลากโต๊ะเก้าอี้ไม่มีทางแน่นอน
15: เสียงมาจากไหนอะ
17: เสียงมาจากไหนจากนั้นพอลาพยายามตามหาแล้วถามคนที่รู้เขาก็บอกว่าเขาตามมาแล้วเขาอยู่ที่นั่นแหละเพราะเป็นคนชวนเขามาเขาก็เลยตามมาตลอด
14: แล้วคุณเบสล่ะคะยัง
17: คุณเบสตอนนี้ใช้คำถามทางคุณนัทไปเขาตอบไม่ได้ชัดเจนเพราะคุณเบสปัจจุบันนี้ร่างกายไม่ปกติจากการเหตุอุบัติเหตุตอนนั้นคือเลยไม่ได้ตามอิสราเอลด้วยกันที่ใช่ท่านี้เขาสนิทกันมาก
14: แล้วหมายความว่าอันนี้มันก็คือเป็นผีจากตรงศาล
17: เขาเชื่อว่าอย่างนั้นครับเพราะตัวเองเป็นคนไปชวนเขามาแล้วเขาบอกให้จินตนาการแบบนี้ครับว่าทางนั้นอ่ะมันเหมือนถูกปล่อยล้างแล้วไม่มีคนสนใจแล้วอยู่ๆมาชวนให้ไปอยู่ด้วยกัน
14: ก็น่าอยู่
17: ม
14: ัน
17: คือทางรอดของเขาเขาก็ตามเลย
14: มีไก่สดให้กินด้วย
17: นั่นแหละ
15: เอาประเด็นคือหลังจากนี้จะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเพราะเขายังตามอยู
17: ่คุณน้าบอกแก้ไม่ได้ครับทุกวันนี้ก็อยู่กันเป็นแบบนั้น
14: โอ้ยแต่เขาจะเอาชีวิตเลยเนาะ
17: นั่นแหละครับผมก็เลยแบบ
15: รับสภาพไป
17: ใช่ก็เลยเพิ่งเคยเจอเรื่องแรกที่ขนาดย้ายไปต่างประเทศแล้วก็ยังบอกว่ายังเจออยู
15: ่โหน่ากลัวมาก
14: พ
15: ู
14: ดตีแต่สรุปมันมี2ตัวถูกไหมคะพี่
17: เขาบอกตอนแรกผมเข้าใจว่ามี2ตัวนะครับแต่หลังจากที่พอเราย้ายไปอิสราเอลแล้วแล้วคุยกับผู้รู้เขาบอกตรงนั้นไม่ได้มีแค่2มีเยอะมากแล้วการที่ไปชวนไม่ได้ระบุว่าเท่าไหร่เขาก็ตามมาหมด
15: ใครก็ได้ถ้าว่างอยู่ก็ไปหา
17: ใช่เพราะมันบอกเป็นคนบอกเองว่าเอออยากมีเพื่อนเป็นผีว่ะแล้วก็ชวนมาอยู่ด้วยกัน
15: เบสเริ่มจากเบสเลยเนี่ย
17: ตรงนี้แหละผมคุยกับนัทผมเข้าใจนะว่าคุณเบสอ่ะเขาปัจจุบันนี้ร่างกายของเขาอ่ะไม่ปกติเน
14: า
17: ะแต่วันนั้นอ่ะคุณเบสเป็นคนพูดนะแล้วที่คุณเบสไม่เจอตรงๆเลยนะแต่ละเหตุการณ์เท่าที่ฟังดูครับจนคุณนัทอ่ะเจออ
15: ืม
14: แล้วคุณนัทเขาเป็นคนปฏิเสธไปแล้วด้วยนะในฝันอ่ะ
17: ใช่แต่คุณเบสชวน
14: หรือว่าต้องไปหาแนวเป็นแบบพระอาจารย์อะไรอย่างงี้มั้ย
17: เขาไปหาทั้งพระมาแล้วครับไปหาทั้งทางพุทธแล้วทางความเชื่อชาติพันธุ์เขามีพิธีให้ดูด้วยว่าทำวิธีอะไรกันยังไง
14: ก็ยังตาม
17: อยู่ดี
15: โหเออถ้าเกิดใครพอมีวิธีก็ช่วยแชร์หน่อยละกันนะครับคือเราอยากช่วยเราอยากให้หลุดพ้นน่ะ
17: ครับ
15: เพราะว่าเป้าหมายของเขาคือการเอาไปอยู่ด้วย
17: ใช่ปลายทางคืออยากเอาไปอยู่ด้วย
14: โอ้เป็นผีที่เอาแต่ใจเหมือน
15: กันรู้ฟังนะอย่าไปทับอย่าไปเล่นอย่างนี้ละกันเราไม่รู้เลยว่าเราจะเจออะไร
17: ใช่เพราะว่ามันก็ไม่ควรไปชวนเพราะว่าเอาจริงถ้าเราเจอใครก็ไม่รู้เราไปชวนแล้วเขาอยู่ในสภาวะที่เขาลำบากอยู่เขาอาจจะตามเรามาจริงๆก็ได
15: ้
17: เพราะเขาลำบากอยู่ไงถ
15: ้
17: าเราชวนเขา
15: ครับ
14: ค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เรื่องแรกนะคะชื่อว่าเพื่อนที่ไม่ได้เชิญเดี๋ยวให้ครูตรีพักดื่มน้ำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหลังเบรกเราพาไปบ้านยายนวลกันค่ะ
16: อังคารคลุมโปง
18: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคไลฟ์งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
4: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
6: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
7: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
8: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
9: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝัน
10: แหละหนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
11: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
12: สวัสดีครับผมกระทิงขุนนรงค์ประเทศรัฐครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวแฮ
13: ่อังคารคลุมโปง X
14: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
15: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหน
16: นี่หลังไม่มีไออุ่น
17: ชอบ
16: เรื่องเล่าเยอะยิ่งกว่า
17: เวลาอยู่กับครูตีเราจะได้เก็ดเล็กเก็ดน้อยในแบบของคุณครู
16: ใช่แล้วเวลาถามอะไรครูตีนะก็จะเหมือนเป็นฟีลแบบเจอคุณครูผู้ใหญ่ที่เขาพร้อมที่จะให้ความรู้ให้ข้อมูลเรา
17: เ
16: ดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งเรื่องจากครูตีในคืนนี้นะคะแต่ว่าขอบคุณก่อนนะคะน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
17: อีกหนึ่งเรื่องเลยแล้วกันนะคุณครูครับเพราะว่าเวลามีให้ครูแบบไปอยู่กับครูเวลามันผ่านไปเร็วจังเลยอ่ะ
16: เพลินไงบ้านยายนวล
17: ยายนวล
16: ยายนวลเป็นใครคะคุณครู
18: เรื่องนี้ครับได้รับฝากมาจากคุณเมย์
16: ค
18: ุณเมในช่วงเวลาที่เขาฝากเรื่องมาเนี่ยเขาบอกว่าให้ย้อนกลับไปถึงตอนที่เขาอายุ10ขวบซึ่ง10ขวบของเด็กในวัยนั้นน่ะเขาไม่รู้ว่าผีเป็นยังไงแบบว่าต้องกลัวผีต้องกลัวระดับไหนเพราะเลยมันก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เขาต้องเจอเรื่องเนี้ย
16: แล้วตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่คือที่ถามเพราะว่าจะได้รู้ว่ายุคประมาณไหนอ่ะ
18: ปัจจุบันนี้ผมว่าเขาน่าจะต้องมีอายุ20กว่าแล้วแหละ
17: เรื่องก็10กว่าปีที่แล้ว
18: ใช่อา
16: จจะไม่นานมากเท่าไหร่
18: ใช่
16: ค่ะ
18: คราวนี้ครับเรื่องของเรื่องอ่ะคือคุณเมย์ครอบครัวเขามี4คนพ่อแม่คุณเมย์เป็นพี่สาวแล้วก็น้องชายปรากฏว่าพ่อกับแม่ทะเลาะกันงอนกันแม่พาน้องชายไปอยู่บ้านแม่ตัวเองก็คือยายของคุณเมย์ย้ายกลับอยู่บ้านเกิดตัวพ่อเองช่วงแรกก็เอ้ยทำไมฉันต้องงออ่ะก็อยู่กับคุณเมย์เพราะสนิทกับเมย์นี่จนเวลาผ่านไประยะนึงครับพ่อก็รู้สึกว่าเฮ้ยยังไงนั่นก็เมียกับลูกอ่ะก็ต้องไปง้อเคลียร์งานเสร็จทุกอย่างก็พาเมย์ครับมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานของไทยเพื่อไปง้อเมียพอเจอหน้ากันปุ๊บก็พยายามง้อครับไม่สำเร็จ เคยง้อแฟนไหมครับ
17: โอ้ทุกวัน
18: ง้อยากไหมครับ
17: ครู
16: ครูก็ถามจี้จุดเกิน
17: ครับ
18: ซึ่งพ่อคุณเมย์พยายามง้อครับ งงไม่สำเร็จ
17: เนี่ยขนขึ้นเลยเนี่ยผม
18: คือในวันรู้สึกผมคือจากจังหวัดนึงข้ามไปจังหวัดนึงเพื่องอแล้วนะ
17: มันตั้งใจมาแล้วนะ
18: ใช่แต่ไม่สำเร็จคราวนี้มันหนักกว่านั้นในเมื่อมันมืดแล้วมันกลับไม่ได้พ่อก็เลยจะค้างที่บ้านยายไม่ค้าง
16: อ้าวลูกเขย
18: ไม่ค้างครับญาติญาติฝ่ายเมียทุกคนไม่มีใครให้ค้างเลย
17: โอ้กดจริงกัง
18: พอรู้สึกว่าเฮ้ยมาทำกับหลานสาวหรือลูกสาวฉันเนี่ยแบบนี้ได้ยังไงไม่ค้างพอไม่ค้างปุ๊บครับก็เลยทำยังไงจะกลับเลยเหรอหรือยังไงกลับเลยมันก็ไม่ได้มันมืดแล้วแล้วยังง้อไม่เสร็จเลยยังง้อเมียไม่ได้ปรากฏว่ามีบ้านหลังนึงเป็นบ้านของยายนวลคือเป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละเป็นญาติห่างๆแบบห่างเลยอะอยู่คนเดียว
16: ค่ะ
18: แล้วพอเราไปคุยยายนวลไม่มีปัญหาในการที่จะให้พ่อเขามานอนค้างพ่อแม่ก็เลยตั้งใจว่าโอเคงั้นไปค้างบ้านยายนวลก่อนพรุ่งนี้เช้าก็จะได้ไปง้อต
17: ่อ
18: ตัวคุณเมย์เองเนื่องจากติดพ่อมากก็รู้สึกว่าการจะปล่อยให้พ่อไปค้างแค่คนเดียวมันก็น่าสงสารพ่อเกินไปก็เลยบอกพ่อว่าเดี๋ยวหนูไปนอนเป็นเพื่อนด้วยก็ทำให้ตัวพ่อเองตัวคุณเมย์ก็หอบกระเป๋าไปแล้วไปที่บ้านยายนวลบ้านยายนวลเป็นด้านล่างเป็นใต้ถุนด้านบนก็เป็นตัวบ้านใช่ไหมครับแล้วเดินขึ้นไปปุ๊บก็จะเป็นลานโล่งๆที่ใช้สำหรับกางมุ้งหรือนั่งทำกิจกรรมอะไรก็ตรงไอ้ลานนี้แหละพ่อกำลังขนของขึ้นแต่คุณเมย์อยู่ข้างบนแล้วยายนวลก็บอกมาไอ้หนูไอ้หนูไปไหว้หิ้งกันก่อนไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตัวคุณแม่เองครับพ่อแม่เคยพาไหว้พระอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติก็เดินตามยายนวลไปยายนวลก็พาไปที่หิ้งเป็นหิ้งพระแต่ด้านบนไม่มีพระมีพานแปลกๆอยู่หนึ่งพานมีก้อนดำๆอยู่หนึ่งก้อนแล้วก็มีสายสิญพันคุณเมย์บอกที่เขาจำได้แม่นเพราะว่าพ่อกับแม่พาเขาสวดมนต์ไหว้พระมาตั้งแต่เด็กพอมาหิ้งนี้มันไม่มีพระก็เลยรู้สึกติดใจแต่ตอนนั้นว่าพามาไหว้หิ้งแต่ไม่มีพระจากนั้นยายนวลก็พนมมือไหว้ที่หิ้งนั้นครับตัวคุณเมย์เองเนื่องจากยังเด็กก็พนมมือตามยายนวลก็เริ่มพึมพำมือพำมือพำเหมือนสวดอะไรไม่รู้แต่ตัวคุณเมย์เองอ่ะไม่รู้ว่าจะสวดอะไรก็พนมมือค้างไว้อย่างนั้นเฉยๆแต่คราวนี้ระหว่างที่พึมพำไปมันมีเสียงหายเป็นระยะและระหว่างแล้วก็เสียงหายแล้วเสียงหายคุณเมย์ก็เลยเงยหน้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นยายนวลระหว่างสวดแล้วก็แลบลิ้นเลียปากตัวเองระหว่างสวดแลบลิ้นเลียปากตัวเองคุณเมย์ก็งงว่ายายนวลทำอะไรไม่ได้รู้สึกกลัวแต่แค่รู้สึกว่ายายนวลทำอะไร
17: อะไรของยายวะ
18: จากนั้นครับพอสวดอะไรเสร็จปุ๊บตัวยายนวลเองก็จูงมือเมย์ไปที่ลานนั้นเหมือนเดิมเพื่อจะไปกางมุ้งนอน
17: ครับ
18: พอก็ขึ้นมาข้างบนแล้วการกางมุ้งนอนนั้นก็คือมุมด้านในอ่ะยายนวลเขาก็กางมุ้งเขานอนส่วนมุมด้านนอกพ่อก็กางมุ้งแล้วก็นอนกับเมย์ในมุ้งนั้นระหว่างนั้นวันนั้นคือคืนแรกใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ระหว่างนอนไปกลางดึกเมย์ปวดฉี่ตอนแรกจะปลุกพ่อแต่ก็คิดว่าเฮ้ยพ่อก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็ไม่เป็นไรแค่ลงไปข้างล่างเดี๋ยวเจอห้องน้ำก็ไปฉี่ได้ตัวเองก็สิบขวบแล้วไม่มีปัญหาหรอกแค่นี
17: ้
18: ก็เดินลงไปครับแล้วพอเราเห็นห้องน้ำซึ่งห้องน้ำต่างจังหวัดมันจะอยู่แยกไปอีกที่หนึ่งเห็นปุ๊บโอ้โหมันไกลมากเลยนะก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไปมองมันมีคอกวัวอยู่แล้วมันมีหลืบๆก็เลยจะไปนั่งฉี่ตรงนั้นตัวคุณเมย์เองก็ลงไปแล้วก็ไปทำธุระตรงนั้นครับทำธุระจนเสร็จปุ๊บก็ลุกขึ้นเตรียมจะเดินขึ้นข้างบนแต่คุณเมย์บอกเขาได้ยินเสียงเหมือนใครจับจับจับอะไรอยู
16: ่
18: ก็เลยสะดุ้งก็เลยหันหาต้นเสียงเขาบอกเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหันหลังให้อยู่ติดกับคอกวัวซึ่งมันมีเล้าไก่อยู่ในนั้นด้วยคุณเมย์ก็เลยถามว่าใครอ่ะผู้หญิงคนนั้นหันหน้ามาแค่ส่วนเดียวแต่เราไม่รู้นะเขาเป็นใครแล้วก็บอกว่าทำธุระเสร็จแล้วฉี่เสร็จแล้วก็ขึ้นไปสิอยู่ทำไมอีกตัวคุณเมย์บอกพอตอบมาอย่างนั้นปุ๊บเขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นโจรน่ะไม่ตอบหรอกสาวไม่ใช่โจรอ่ะดังนั้นก็อุ่นใจแล้วว่าไม่ใช่โจรตัวคุณเมย์เองก็เดินขึ้นไปนอนปกติครับตื่นเช้ามาคุณเมย์ก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเมื่อวานนี้ที่เห็นผู้หญิงไปอยู่นั้นไปอยู่ทำไมก็เลยเดินไปที่เล้าไก่คุณเมย์บอกเขาเห็นสภาพไก่ตัวนึงครับอยู่ในสภาพที่มันดูแหวะออกเละเทะไปหมดเลยแมงวันหัวเขียวตอมเต็มเลยคุณเมย์ก็ยืนดูอยู่อย่างนั้นจนมีลุงในบ้านครับชื่อลุงยิ่งลุงยิ่งเดินมาเอ้าเมย์ทำอะไรอยู่คุณเมย์ก็บอกว่าหนูเห็นไก่ตายอยู่ลุงยิ่งเดินมามองเสร็จปุ๊บไม่ได้พูดอะไรแล้วบอกว่าอ่ะไปเดี๋ยวลุงไปฝังเอง ไปเล่นกับน้องเหรอไปตัวคุณเมย์เองครับก็วิ่งไปเล่นกับน้องชายระยะการเล่นก็ยาวไปเรื่อยๆครับเล่นยาวไปเรื่อยจนถึงเย็นอาหารเย็นก็นั่งกินข้าวกันก็จะมีคุณเมย์มีพ่อยายนวลกินแล้วก็เลยกินกันสองคนแล้วตัวคุณเมย์เองก็นึกได้ว่าเฮ้ยยังไม่ได้เล่าเรื่องเมื่อวานนี้ที่ลงไปฉี่กับเห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ไก่ตายเมื่อเช้าเลยก็เลยเล่าให้พ่อฟังพ่อก็ฟังเฉยๆนะครับพ่อไม่ได้พูดอะไรพอถึงตอนค่ำตอนจะนอนพ่อบอกว่าไปเดี๋ยวไปฉี่ก่อนเดี๋ยวพ่อพาไปแล้วหลังจากนั้นคืนนี้ห้ามลงมาข้างล่างแล้วนะต้องอยู่ข้างบนเลยนะคุณเมย์ก็ตามนั้นครับก็ไปฉี่เรียบร้อยก็ขึ้นมาแล้วก็มานอนในมุ้งนั่นแหละระหว่างนอนอยู่ปุ๊บครับลงตัวลงนอนได้ประมาณ5ทีอยู่ๆมันมีเหมือนแสงวาบที่คุณเมย์บอกมันเหมือนแสงวาบนวลๆผ่านไปทางหน้าต่างแล้วหายไปไหนไม่รู้เขาก็เลยบอกพ่อว่าพ่อแสงอะไรไม่รู้สวยพ่อเลยหันมาบอกว่าเมไม่ต้องพูดอะไรลูกนอนหลับตานอนเท่านั้นเลยตูนเมเองพอรับพ่อสั่งงานปุ๊บครับก็เลยตะแคงข้างแล้วก็หลับตานอนเอาผ้าห่มคลุมนอนแต่ด้วยความเป็นเด็กอะครับเห็นแสงนั้นมันสวยไง
17: ยิ่งบอกอย่า
18: ใช่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าหลับถ้าลืมตาอีกมันจะเห็นอีกไหมนะก็เลยค่อยๆลืมตามองเพื่อจะดูแสงนั้นคุณเมย์บอกสิ่งที่เขาเห็นมันไม่ใช่แสงครับแต่สิ่งที่เขาเห็นคือให้จินตนาการถึงพินโบลิ่งไอ้ที่พินขาวๆวางอยู่ที่พื้นแล้วก็มีหลุมลึกดำๆสองหลุ
16: ม
18: แล้วมีลิ้นแลบออกมาจนถึงพื้นซึ่งถ้าจินตนาการตอนนี้คุณเมย์บอกว่ามันคือหน้าของใครสักคนหนึ่งที่ผอมจนแก้มตอบแล้วตาลึกโบแล้วแลบลิ้นออกมาแล้วมองคุณเมย์อยู่แบบนี้เมย์บอกตอนนั้นน่ะหนูเอาผ้าห่มคลุมแล้วตัวสั่นสั่นสั่นสั่นนอนอย่างเงี้ยเพราะพ่อบอกไปแล้วว่าอย่าลืมตาให้นอนไปเลยก็พยายามสั่นนอนงั้นจนหลับไปตอนเช้าก็เลยพยายามจะเล่าให้พ่อฟังว่าเมื่อคืนนี้หนูเจอแบบนี้พ่อบอกเอาโอเคเดี๋ยววันเนี้ยพ่อก็จะไปง้อแม่ต่อถ้าสำเร็จเราจะได้กลับสำเร็จไหมครับ
17: ไม่
18: สำเร็จ จนคืนที่3ก็ต้องนอนต่อซึ่งพ่อบอกว่าเหมือนเดิมนะห้ามลงไปข้างล่างแล้วก็เวลานอนหลับตานอนไปเลยไม่ต้องตื่นคุณเมย์ก็ตามนั้นครับแล้วคราวนี้เขาก็นอนไปแต่อย่างที่บอกครับคำว่าอย่ามันไม่มีผลจริงๆไงคราวนี้เขาก็นอนมันจะเห็นแสงแบบเมื่อวานไหมนะก็ลืมตาขึ้นมามองคราวนี้ไม่เจออะไรไม่เจออะไรก็หลับตาอีกทีนึงแต่พอเราหลับตาอีกรอบนึงเขาบอกเขาได้ยินเสียงพอลองเงี่ยหูฟังดีๆปุ๊บเสียงแก๊กมันเคลื่อนที่มันไม่ได้อยู่ที่เดียวคุณเมย์เลยลืมตาขึ้นมาดูเห็นผู้หญิงคนนึงอ่ะก็เอามืออ่ะเล็บอย่างเงี้ยแทกกับพื้นคานอยู่รอบมุ้งคานอยู่แล้วก็คุณเมย์ก็พยายามหลับตาแล้วผ้าคลุมไว้แล้วทุกอย่างมันเงียบสนิทเลยพอเงียบสนิทปุ๊บคิดว่าน่าจะไปแล้วก็เลยเอาผ้าออกแล้วลืมตามามองเจอคนหน้าเหมือนพินโบลิ่งแบบเมื่อวานนะครับคราวนี้เลยเห็นชัดๆแล้วว่ามันคือคนเนี่ยแหละแต่กำลังเอามือลูบมุ้งอยู่เพื่อจะเปิดมุ้งแต่เหมือนมันลื่นหรืออะไรไม่รู้เปิดไม่ได้แล้วก็แลบดีไปด้วยแล้วก็เปิดเงี้ยเปิดไม่ได
16: ้ก็เลยแควกอยู่นั้น
18: ปรากฏว่าเขาได้คุณแม่บอกเขาได้ยินเสียงพึมพำอะไรจากด้านหลังไม่รู้แต่จำได้ว่าเป็นเสียงพ่อหันไปมองพ่อพึมพำนู้นแล้วเอาเท้าถีบอากาศสิ่งนั้นที่อยู่นอกมุ้งก็พังหะไปแล้วก็คานออกประตูไปเลยจากนั้นคุณเมย์พยายามจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพ่อบอกนอนก่อนตอนเช้าค่อยว่ากันคุณเมย์ก็นอนเพราะตอนนั้นกลัวมากนะครับตอนเช้าพ่อยังไม่ทันตอบคำถามเลยพ่อบอกเก็บของเราจะกลับบ้านเราแล้วก็คือประมาณง้อไม่สำเร็จก็ไว้ก่อนแล้วแหละก็พาคุณเมย์กลับมาบ้านจนมาถึงบ้านตัวเองที่อีกจังหวัดนึงปุ๊บพ่อก็เลยบอกว่าสิ่งที่เมย์เจออ่ะมันคือปอบยายนวล
16: เอ้าย
18: ายนวลอ่ะเป็นปอบตั้งแต่วันนั้น คือเขารู้ตัวพ่อเขารู้อยู่แล้วแต่คิดว่าอย่างน้อยมันเป็นหลานตัวเองอ่ะมันไม่น่าจะทำอะไร
16: เอ้
18: า
16: แต่ก็เสี่ยงนะคุณพ
18: ่
16: อ
18: ใช่
17: แต่คุณพ่อไม่มีที่นอนไง
18: ไม่มีที่นอนครับแล้วคราวนี้ตัวพ่อเองก็เลยบอกว่าจากที่บอกว่าที่มีการพึมพำแล้วจับมุ้งไม่ขึ้นจำได้ไหมครับ
17: พ่อมีของ
18: พ่อมีวิชาเขาเลยกันไว้แล้วแล้วก็มั่นใจว่าถ้าไม่ออกจากมุ้งยายนวลทำอะไรไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่พยายามจะเปิดมุ้งอ่ะเพราะตอนนั้นอ่ะพ่อสัมผัสได้แล้วว่ายายนวลอ่ะจะกินเมย์จริงๆ ไม่ใช่แค่การทำร้ายหรืออะไรแล้วคือจะกินเมย์จริงพ่อก็เลยต้องทำร้ายยายนวลตอนนั้นแล้วตอนเช้าก็เลยพากลับซึ่งตรงนี้ครับตัวคุณเมย์เองโหพ่อยายนวลน่ากลัวมากเลยอ่ะ
17: พ่อรู้อยู่แล้วตั้งแต่แรก
18: แต่พ่อบอกว่าด้านยายนวลน่ะมันน่ากลัวจริงนะแต่รอบๆบ้านยายนวลมันมีสิ่งที่น่ากลัวกว่า
16: คืออะไรคะ
18: พ่อบอกว่าตอนนั้นน่ะที่มารู้จักกับแม่ใหม่ๆอ่ะพ่อกับลุงยิ่งลุงของคุณเมย์ครับตอนวัยรุ่นทั้งสองคนน่ะข้ามไปฝั่งของเขมรเลยนะเพื่อไปเรียนวิชาไปเรียนวิชาต่างข้ามเดินผ่านป่ากันมาเรียนวิชาเนี่ยแล้วคราวนี้ด้วยความที่ตัวเองวิชาไม่มั่นคงคืนแรกนอนในป่าก็ต้องก่อกองไฟไว้เพราะว่าไฟดับไม่ได้เพราะถ้าไฟดับมันจะเกิดเรื่องเขาก็ก่อกองไฟไว้แต่ระหว่างก่อกองไฟอยู่ดีเขาบอกเขาได้ยินเสียงวีดเหมือนเขาบอกเหมือนเสียงเปรตแต่จริงๆไม่ใช่วีดแล้วมันมีเสียงตุ้มตัวอะไรไม่รู้กระโดดลงมาที่กองไฟแล้วกองไฟกระจายเลยลักษณะเขาบอกเหมือนลิงตัวนึงพอกองไฟกระจายเสร็จปุ๊บ ก็วิ่งหนีเข้าไปพ่อกับลุงยิ่งก็ขอบกองไฟแล้วจุดใหม่วิ่งบึ้งใหม่แบบนั้นทั้งคืนจนตัวพ่อกับลุงยิ่งก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราอยู่ไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้เราไม่ได้เก่งขนาดนั้นถ้ามันเอาถึงตายไม่รอดก็เลยพยายามจะออกจากป่าให้ทันครับพอออกมาปรากฏว่าไม่ทันมันมืดแล้วก็เลยต้องทำห้างแล้วอยู่บนต้นไม
17: ้
18: ด้านล่างก่อกองไฟไว้จากนั้นพ่อบอกว่าระหว่างก่อกองไฟอยู่นะเขาบอกเห็นจากระยะไกลมีคนเหมือนชาวบ้านถือข้องใส่ปลามาแล้วก็ถือเบ็ดมาก็เข้าใจว่าโอเค

0: ย่างแค่นั้นมันจะสุกเหรอวะ
1: เ
0: ออพอแค่คิดในใจแค่นั้นแหละที่เขาเล่าให้คุณเมย์ฟังแค่คิดในใจเลยอยู่ๆผู้ชายคนนั้นหันควับมาหันควับมาในลักษณะที่ตาบวมแดงมากเลยแล้วปากที่เป็นคนปกติเขาบอกว่าค่อยๆยืดออกทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนยืดชัดเจนแล้วก็มีเสียงบอกว่าสุกไม่สุกก็สุกแล้วก็เสียงยาวอยู่แบบนั้นปุ๊บแล้วก็เดินออกจากกองไฟพยายามจะปีนขึ้นต้นไม้ในขณะที่ปากยาวแล้วสุกพ่อของคุณเมย์กับลุงยิ่งกระโดดลงจากห้างนั้นเลยแล้วก็วิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยพอรู้ว่าถ้าอยู่ต่อตายแน
1: ่
0: ระหว่างวิ่งไปปุ๊บอาการปกติของคนที่วิ่งหนียังไงก็ต้องหันกลับไปมองว่าตามมาไห
2: ม
0: พ่อบอกว่าหันกลับไปมองโชคดีเขาไม่วิ่งตามมาแต่เขาเดินตามมา
1: เดินมา
0: เดินมาแต่พ่อบอกมันเป็นการเดินที่แปลกมากเพราะมันทันเราวิ่งแต่เขาเดินแต่มันทันทันจนพ่อบอกว่าเขาไม่มีทางหนีแล้ว
1: แรงจะหมดละ
0: คิดได้กับลุงยิ่งว่าตอนก่อนเข้าป่าปู่ให้เครื่องรางไว้คนละชิ้นว่าโอเคถ้ามันมีอะไรอ่ะให้เอาออกมาป้องกันตัวนะทั้งสองคนก็เลยเอาเครื่องรางนั้นมากอดไว้แน่นเลยปรากฏว่ารอดคืนนั้นมาได
2: ้
0: พ่อก็เลยบอกทางคุณเมย์ว่าไอ้ที่มันร้ายกว่ามันคือผีโป่งป่าซึ่งมันอยู่ละแวกนั้นเหมือนกันดังนั้นไอ้ที่เจอยายนวลอ่ะถ้ารอดจากผีโป่งป่ามาได้ยายนวลก็
2: จิบ
0: จ
2: ิบแล้ว
0: ใช่เมย์บอกโอ้โห
2: ไอ้จังหวะที่ครูตีเล่าว่าเขากินกบอ่ะแล้วเขาหันมาแล้วจะตอบอ่ะนี่นึกว่าเขาหันมาเขาจะอบอบ
1: ถ้าดูการ์ตูนญี่ปุ่นเยอะไป
2: เฮ้ยแต่ว่าไปคำพูดนั้นน่ากลัวครูตี
0: ตอนที่เขาต้องเสียแบบสุกไม่สุกก็สุกแล้วปากยาวๆแล้วมอง
2: ม
0: าแบบ
2: เหมือนแบบคำพูดของคนน่ะ
0: ใช่เขาเลยบอกโอ้โห
1: ผีโป่งนี่ผมก็เคยได้ยินเรื่องเล่าเหมือนกันเพราะว่าพวกในพงในพานเขาได้เจอกัน
2: แล้วยายนวลก็คือกลางวันเป็นคนปกติเลยเหรอ
0: จริงๆเขาอยู่ปกติของเขาครับถ้าเกิดไม่มีใครเข้าใกล้เขาก็หากินของเขาไม่ได้อยู่ดีแต่เพื่อนเราไปอยู่ในที่ของเขา
2: แปลว่าจังหวะที่คุณเมย์เขานั่งปัสสาวะอยู่อะจังหวะนั้นคือยายนวลจริงจะกินก็กินได้เลย
0: ใช่แต่ตอนนั้นน่าจะอย่างที่พ่อบอกเลยครับว่าไม่คิดจริงๆว่าจะกินหลานตัวเอง
2: แต่มันทนไม่ไหวแล้วเนาะวันที่แบบจะเข้ามุ้ง
1: ก็วันแรกน่าจะทนได้เพราะว่าไปกินไก่อีกวันนึงก็แบบไม่ไหวแล้วไงเพราะเหยื่อมันอยู่ในบ้านแล้วไง
0: ใช่
2: เออเออเ
1: ออโ
0: อ้แล้วพอเราบอกว่าพินโบลิ่งตอนแรกผมว่าพินโบลิ่ง
2: เอองงเหมือนกัน
0: แต่พอเราบอกว่าแต่ถ้าเกิดในวัยเด็กแล้วเรามาคิดตอนนี้มันคือหน้าคนที่แก้มตอบแล้วแบบมอง
1: หน้าแบบสครีมใช่ไหมตาโบโบ
0: ตาโบโบแล้วก็แลบลิ้นออกมาแล้วจ้องเหยื่อตั้งแต่วันนั้นแล้วอะ
1: เดือดมากครับครู
2: ซึ่งวันนี้เรื่องเล่าทั้งสองเรื่องของครูตีเนี่ยเป็นธีมกินไก่เพราะว่ามีการกินไก่ทั้งสอง
1: ม
2: ี
1: กบด้วย
2: มีกินไก่กินกบ
0: ซึ่งหันมาต้องร้องว่าไงนะคร
2: ับ อบ
0: ๆโอเคอ
1: ันนี้ก็กบไทยแล้วถ้าเกิดเป็นกบฝรั่งก็เลเบ็ดเลเบ็ด
2: เออเบื่อแล้ว
0: กบรัสเซีย
1: ไม่เคยเจอครับครู
3: รัสเซีย
2: มีข้อความนึงน้องหมิวเลื่อนขึ้นไปให้หน่อยค่ะเขาบอกว่าครูตีเนี่ยเล่าเรื่องได้แบบน่าสนใจมากเลยอยากจะขอวาร์ป IG ไปตาม
0: อ๋อไม่มี IG เลยครับมีแต่ช่องใช่ครับช่องมันจะเป็น Facebook เพจแล้วก็ YouTube Lemon 8แล้วก็TikTok ครับ
1: มีหมดยกเว้น IG
0: ใช
2: ่
0: ผมใช้ IG ผมเคยใช้อยู่ช่วงนึงผมรู้สึกมันใช้ยากมากเลย
1: อ๋อแต่เด็กรุ่นใหม่ IG หมดเลยนะครูนะ
0: ใช่แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยฟังเรื่องผีอะดิ
1: เออ
2: ฟัง นะ
1: ฟังนะผมไปเจอใครก็เอามาให้ผมมาเล่าให้ผมฟังเยอะเลย
0: งั้นเดี๋ยวผมต้องไปเปิด IG ชื่อเดียวกันหมดเลยครับครูตีมีเรื่องเล่
2: าแล้วครูตีมีแบบเมอร์เชนไดส์อะไรไหมขายเสื้อขายอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อไม่มีขายบัตรจับมือได้ไหมครับ
1: โอ้ย
2: ต้องถามคุณแฟนข้างหน้า
1: ต้องถามนักเรียนแล้วเพราะว่าครูฝ่ายปกครองขายบัตรจับมือเนี่ยเด็กจะมาไหมนะฮะนี่มีคนเขาบอกว่าผีโป่งเนี่ยมันสามารถอ่านจิตใจของเราได้แค่คิดก็รู้แล้ว
2: ถ้าเจอผีโป่งให้เขาดูดวงให้สักหนึ่งแมตช์ได้ไหม
1: เธอผีโป่งมันจะเอาเธอก่อน
2: โอเควันนี้ขอบคุณคุณครูตรีมากเลยนะคะครูตรีมีเรื่องเล่า
1: สนุกมากฮะ
2: ไม่เคยทำให้เราผิดหวังหมอมาพร้อมเรื่องเล่าสนุกแล้วก็วิธีการเล่าของคุณครูเนาะเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นฟิลเล่านิทานให้เด็กๆเด็กสองคนตาดำๆก็นั่งฟัง
1: ไดนามิกของครูดีมากนะครับรบกวนคุณครูมาอีกนะครับ
0: ได้ครับงั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันอีก
1: ได
2: ้เลยโอเควันนี้หมดเวลาของอังคารคุ้มโปงแล้วนะคะขอบคุณทุกข้อความด้วยที่อยู่กันมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักสองทุ่มเนาะแล้วก็เจอกันทุกวันอังคารแบบนี้กับเรื่องขี่ทั้งจากทางบ้านด้วยแล้วก็จากเซเลบคุ้มโปงของเราด้วยนะคะวันนี้พวกเราไปแล้ว
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณตรีครับพักผ่อน

ตอนคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: ชีวิตยากลำบากการงานติดขัดคชาพาพาไปมูองค์เทพนาจาเพื่อขอพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรควันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และเหยื่อหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel

0: EFM Playlist of the Week
1: Champ of the Month ประจำเดือนเมษายน Number One แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธร Featuring Fellow Fellow เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าลดภาระผู้ปกครองอย่างจริงจังและพรรคประชาชนเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
9: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าลดภาระผู้ปกครองอย่างจริงจังรับมือวิกฤตพลังงานพร้อมเตรียมลงนาม40องค์กรยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
11: นายพิเชษฐ์ ปวงพักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่16ประจำปี2519เพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการประชุมครั้งนี้ได้ติดตามและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยเน้นไปที่การลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตความเสมอภาคทางการศึกษานอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนในสถานการณ์วิกฤตพลังงานเช่นนี้โดยกำหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามปกติพร้อมออกแนวทางสำคัญ7ข้อทั้งการลดหรือผ่อนผันค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาการยืดหยุ่นการแต่งกายนักเรียนการลดการจัดซื้ออุปกรณ์และหนังสือเรียนการลดกิจกรรมที่เก็บเงินเพิ่มเติมการลดหรืองดการมอบหมายงานที่เพิ่มเติมค่าใช้จ่ายและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประยุกต์ในการบริหารและจัดการในการสอนนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สถานศึกษาปรับมาตรการเพิ่มเติมตามบริบทของตนเองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและลดภาระผู้ปกครองอย่างแท้จริงพร้อมกำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งติดตามกำกับและดูแลสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างใกล้ชิดและเตรียมจัดเวิร์กช็อประดับประเทศระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคมนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบาย5ด้านหลักของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งระบบอาหารกลางวันการลดนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาก การใช้เทคโนโลยี AI และการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเป็นต้นโดยจะเชิญทุกภาคส่วนร่วมออกแบบแนวทางพัฒนาเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายบรรลุตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนทั่วประเทศผู้ชายชูประเสริฐสุขอะไรไงครับ
3: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพร้อมด้วยนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรหัวหน้าและรองหัวหน้าพรรคประชาชนทำการเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงทีมบริหารสกพรรคประชาชนซึ่งนำทีมโดยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนภายใต้แคมเปญเลือกตั้งกรุงเทพมหานครกรุงเทพง่ายๆบายผู้ว่าประชาชนโดยพรรคประชาชนได้ผุดไอเดียโปร5เดือน5ในการผลักดันความฝันที่เรียบง่ายและขอเสนอทางเลือกกรุงเทพง่ายๆเมืองที่เปรียบเสมือนเซฟตี้เนสโอบรับในทุกๆวันของชีวิตคุณให้ดียิ่งขึ้นปิดท้ายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมรับมือเอลนินโญเต็มระบบยืนยันน้ำในเขื่อนมีเพียงพอพร้อมดันผลไม้ไทยสู่ฟรุตเอ็กซ์โปคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงปรากฏการณ์เอลนินโญที่ทำให้เกษตรกรมีความกังวลเรื่องเกี่ยวกับการใช้น้ำว่าอาจมีการขาดแคลนได้ซึ่งนายสุริยะยืนยันว่าน้ำในเขื่อนมีเพียงพออย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มีการสั่งการให้กรมชลประทานเตรียมเครื่องมือเครื่องสูบน้ำให้มีความพร้อมสำหรับเกษตรกรนอกพื้นที่ส่วนปัญหาราคาผลไม้ที่เกรงว่าจะตกต่ำหลังจากที่ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนที่จะร่วมกันจัดงานฟู้ดเอ็กซ์โปเพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลไม้ไทยสู่งานระดับโลกทั้งการส่งเสริมการส่งออกผลไม้ไทยการส่งเสริมงานวิจัยเรื่องผลไม้การพัฒนาระบบโลจิสติกของผลไม้ด้วยส่วนปัญหาของทุเรียนในปีนี้ที่มีผลผลิตทุเรียนออกสู่ท้องตลาดมากกว่าปกติถึง 30% ได้มีการสั่งการให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพตลอดจนการขยายช่วงเวลาในการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนก่อนการส่งออกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งออกต่อผู้ประกอบการขณะเดียวกันด้านการส่งออกทุเรียนที่ด่านนครพนมขอให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเพิ่มเวลาในการตรวจสอบทุเรียนก่อนที่จะมีการส่งออกให้มากยิ่งขึ้นและผ่าผ่อนชั้นกลรายงานค
12: ่
9: ะ
12: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: จงปล่อยวางกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได้
2: 789 Because of your chance สวัสดีครับพวกเราบัส
3: จังทีครับ
2: มาคริสครับ
4: พุทธชัยครับ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
2: Talk อารมณ์ดี
4: เพลงดีทุกแนวครับ
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันอังคารวันนี้ไม่สมบูรณ์แบบก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตด้วยรอยยิ้มเริ่มกันใหม่ด้วยพลังบวกนะ

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: เอ้ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @thailand post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
3: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: อังคารคลุมโปง
2: เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นจากตอนที่ผมเองเนี่ยเริ่มมาเป็นพนักงานส่งของใหม่ๆตัวผมเองก็กำลังเก็บของกำลังแยกสินค้าขึ้นรถในช่วงที่ผมเก็บสินค้าอยู่เนี่ยมันจะมีกองสินค้าอยู่กองนึงสายตาผมมันหันไปมองเห็นว่าเฮ้ยเหมือนมีคนเดินเราก็ตกใจดีว่าเฮ้ยใครจะมาเดินในเมื่อพี่เขากลับไปแล้วก็เหลือเราแค่คนเดียวนี่ว่าแต่สิ่งที่เจอก็คือมันมีกองสินค้าอยู่ชิ้นนึงกล่องมันสั่นได้มันขยับปรากฏว่าพอไปหยิบกล่องนั้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาไปแนบกับข้างหูมันมีเสียงที่ดังออกมาพี่ชายปล่อยผมออกไปทีก็เลยถามลูกค้าว่าพี่ครับพี่สั่งอะไรมาหรอลูกค้าบอกอ๋อมันทาย
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
5: สวัสดีค่ะชาชาค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองเห็นเธอเจ็บปวดและต้อง

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: พร็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
2: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
3: ตอนนี้เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
4: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอ่ะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้า

คลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ต้อนรับเพอร์พีคสวัสดีค่ะ
3: yeah.
2: ดอกรักคือความรักที่บริสุทธิ์จริงใจความมั่นคงแล้วก็ความผูกพันที่เหนียวแน่นก็ให้เลือกหนึ่งเพลงรักมาร้องให้อีกฝ่ายฟัง

0: ินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: ก็ติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 น.ครับจากรายงานของ Sky Sport Football ระบุว่า Man United มีแนวโน้มทำเงินราว200ล้านปอนด์ในฤดูกาลหน้าโดยครึ่งหนึ่งคาดว่าจะมาจากตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ขณะที่การกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกจะช่วยเพิ่มรายได้ให้สโมสรมากถึง100ล้านปอนด์โดย Michael Carrick Man Unitedได้เตรียมกลับสู่แชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2023ถึง2024หลังคว้าชัยเหนือลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยผลงานดังกล่าวทำให้โอกาสที่เขาจะได้รับตำแหน่งเฮดโค้ชระยะยาวมีมากขึ้นแต่สโมสรยังไม่การันตีเพราะจะตัดสินใจหลังจบฤดูกาลด้วยพร้อมเดินหน้ากระบวนการสัมภาษณ์อย่างเข้มข้นแม้เงินก้อนใหม่จะเปิดทางให้ไปแสดงขยายแผนเสริมทัพได้อย่างชัดเจนแต่สโมสรยังยึดแนวทางความยั่งยืนเป็นหลักโดยจะเลือกซื้อผู้เล่นในตำแหน่งที่สำคัญอย่างรอบคอบมากกว่าการทุ่มเงินแบบหวือหวารายได้จากแชมเปี้ยนส์ลีกจะทยอยเข้ามาเป็นงวดตลอดฤดูกาลโดยไม่ใช่เงินก้อนเดียวก่อนเปิดซีซั่นโดยตัวเลขรายได้ยังถือว่าน่าสนใจเพราะต่อให้แมนยูไนเต็ดแพ้ทุกนัดในแชมเปี้ยนส์ลีกเขายังมีสิทธิ์รับสูงสุดถึง70ล้านปอนด์จากค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดตัวเข้าชมสินค้ากิจกรรมเชิงพาณิชย์และส่วนอื่นๆรวมถึงโบนัสอีก10ล้านปอนด์จาก Adidas แต่สโมสรก็มีต้นทุนเพิ่มจากค่าเหนื่อยนักเตะที่ปรับขึ้นลงได้จากแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงแผนสร้างสนามใหม่ความจุ 100,000 ที่นั่งภายใน 5-6 ปีข้างหน้าหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีซดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: ความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่เกิดจากวิธีที่เรามอง
5: สวัสดีครับ
6: โอมครับ
7: ปูนครับ
6: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
7: EFM 94
5: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันอังคาร
2: วันนี้ลองเข้านอนให้เร็วขึ้นอีกนิดเพราะการพักผ่อนอย่างเพียงพอจะช่วยควบคุมความอยากอาหารได้เยอะเลยนะครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสิโซว์เอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
5: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
6: หนูเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปอะค่ะทุกวันนี้เวลาที่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบหนึ่งที่นึกถึงแล้วมันก็ร้องไห้ออกมาเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างแต่บางทีก็รู้สึกเหมือนมันยอมรับอะไรไม่ได้เลย
7: สิ่งหนึ่งพี่อยากบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบหายจะคิดถึงก็คิดถึงให้เต็มที่เลยคิดถึงคุณพ่อให้ดีที่สุดเลยจะร้องไห้หรือจะอะไรพี่คิดว่าเราสามารถให้เวลากับตรงนั้นได้สิ่งที่จะทำให้จะคิดถึงแล้วร้องไห้แล้วเป็นรอยยิ้มอ่ะพี่ว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเยียวยาเรามาก
8: ๆพุทธทอพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
10: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: สวัสดีครับพี่พีนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: Popcorn, popa popcorn, eh? Popcorn, popa popcorn, eh?

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
2: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
1: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seat มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
1: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seat
3: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่กิน

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: กิน

0: นที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
1: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
2: ตายเผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
3: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
4: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: กระติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา24นาฬิกานี้ครับคลียาเนบาเป้ตกเป็นประเด็นอีกครั้งหลังมีภาพที่เจ้าตัวเดินทางไปพักผ่อนบนเกาะซาร์ดิเนียในอิตาลีกับแฟนสาวเอสเตอร์เอ็กซ์โปซิโตในช่วงพักจากการบาดเจ็บโดยเอมบาเป้ถูกมองเรื่องความไม่เหมาะสมในการเลือกช่วงเวลาพักผ่อนเพราะต้นสังกัดเรอัลมาดริดกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของฤดูกาลและเตรียมทำศึกเอลคลาซิโกบุกเยือนบาร์เซโลนาในวันอาทิตย์นี้โดยเรื่องราวนี้ด้านอัลบาโรอาเบลัวเฮดโค้ชของเรอัลมาดริดออกมาปกป้องลูกทีมว่าแผนการรักษาการบาดเจ็บนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เมื่อมีเวลาว่างเขาสามารถเลือกที่จะทำอะไรก็ได้ถ้าเห็นว่าเหมาะสมเหมือนกับนักเตะคนอื่นๆโดยมีรายงานว่าการฟื้นตัวของเอ็มบาเป้ยังคงเป็นไปตามแผนที่แพทย์ของสโมสรวางเอาไว้และมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินว่านักเตะจะเข้ามาฝึกซ้อมที่สโมสรหรือสามารถใช้เวลาพักผ่อนส่วนตัวได้ซึ่งยังไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆว่าการเดินทางครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการฟื้นฟูร่างกายโดยสำหรับเรอัลมาดริดจะประเมินสถานการณ์ของนักเตะตลอดสัปดาห์เพื่อดูว่าจะพร้อมลงสนามในศึกเอลคลาซิโกในการบุกไปเยือนบาร์เซโลนาของวันอาทิตย์นี้หรือไม่หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
6: EFM News
8: สวัสดีครับผมเกวรินทร์นะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM

0: สวัสดีวันพุธวันนี้อาจจะเป็นวันธรรมดาแต่ถ้าเราเลือกใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าขึ้นอีกนิดก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีทั้งกับตัวเราและกับโลกด้วยนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
5: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
6: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
7: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
8: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror

0: สตอรี่ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1 นาฬิกานี้ครับอังกฤษเดินเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเคิลหลังการเซาเกตอำลาตำแหน่งผู้การทีม following ความผิดหวังในนัดชิงยูโร2024ที่พ่ายกับสเปนโดยกิฟต์มีสปอร์ตมองว่าสิงโตคำรามมีขุมกำลังพรสวรรค์สูงมาก่อนฟุตบอลโลกในยุคหน้าโดยทูเคิลจะต้องเจอโจทย์ใหญ่ในการคัดเลือกตัวจริงจากนักเตะอังกฤษชั้นนำหลายรายโดยนับตั้งแต่แชมป์โลกปี1966มีตำนานอย่างเซอร์บ็อบบี้มัวร์เซอร์เจฟเฮิร์สมีแกนหลักอังกฤษยังไม่สามารถกลับไปสัมผัสความสำเร็จระดับเมเจอร์ได้อีกโดยการแพ้นัดชิงยูโร2024ยิ่งทำให้บาดแผลจากความพ่ายแพ้ในรอบชิงเมื่อปี2021กลับมาเจ็บปวดกว่าเดิมและทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทูเคิลมีความหมายสำคัญขึ้นโดยหนึ่งในชื่อที่น่าจับตาคือคอบบี้เมนูซึ่งเคยดูเหมือนใกล้หมดอนาคตกับแมนยูเต็ดในยุครูเบนอโมริมแต่สถานการณ์กลับพลิกไปหลังไมเคิลคาริคเข้ามาแทนที่เมนูถูกดันให้เป็นหนึ่งในตัวหลักและตอบแทนความไว้วางใจด้วยฟอร์มที่โดดเด่นรวมถึงประตูชัยนาทีที่77ในเกมกับลิเวอร์พูลโดยความนิ่งเทคนิคและวุฒิภาวะที่เกินวัยเขาถูกมองว่าจะเป็นกำลังสำคัญระดับสโมสรและทีมชาติไปอีกหลายปีรวมไปถึงมาคัสแรดฟอร์ดที่เป็นอีกหนึ่งคนที่สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างน่าสนใจหลังถูกปล่อยยืมให้กับแอสวิลล่าในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลก่อนย้ายยืมตัวตลอดฤดูกาลกับบาร์เซโลนาแม้ไม่ได้เป็นตัวจริงแบบการันตีแต่ผลงานของเขากับทีมแห่งกาตาลันก็ถือว่าน่าประทับใจอีกคนรวมไปถึงแดนหน้าของอังกฤษยังมีทั้งโอลิวัตกินส์ที่พยายามก้าวขึ้นมาเป็นตัวรองของแฮร์รี่เคนในทีมชาติโดยเขามีเพียง20นัดกับอังกฤษแต่ผลงานระดับสโมสรถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สุดยอดเช่นกันหลายนิชโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: สวัสดีครับถ้าใครไม่ดีกวินดีนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
7: แสงของวันใหม่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆเสมอ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

0: ไม่เป็นไร
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ขอบบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
8: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา2 นาฬิกานี้ครับมีรายงานว่าแมนยูไนเต็ดที่บรรลุข้อตกลงกับสมาพันธ์ฟุตบอลบราซิลหรือ CBF เพื่อให้มาเตอุสกุนยาได้พักในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลหลังการันตีการไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเรียบร้อยจากชัยชนะเหนือลิเวอร์พูลโดยคุณย่าเพิ่งหายจากการบาดเจ็บกลับมาลงสนามในเกมดังกล่าวและยิงประตูช่วยทีมให้ไมเคิลคาริกเอาชนะคู่ปรับสำคัญได้สำเร็จหลังจากก่อนหน้านี้พลาดเกมชนะเบรดฟอร์ดโดยตามรายงานของ ESPN บราซิลระบุว่ายูไนเต็ดกำลังตกลงกับ CBF เพื่อให้แนวรุกทีมชาติบราซิลมีเวลาฟื้นฟูร่างกายมากที่สุดก่อนช่วยทีมชาติบราซิลในฟุตบอลโลกช่วงซัมเมอร์โดยจะจัดขึ้นในสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกไลน์นิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News อิกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
3: สวัสดีครับผมเพิร์ทครับ
4: สวัสดีครับผมซันต้าครับ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาง
6: านอาจจะหนักแต่ใจเราต้องเบา

0: สวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์แล้วเหนื่อยก็พักบ้างนะไม่ต้องรีบเกินไปค่อยๆทำไปทีละอย่างนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
5: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
6: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
7: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอะ
8: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
9: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
10: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3:00 นครับหลังจากเจมินายได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการและ

0: ได้ใช้งานไปสักพักหนึ่งแล้วล่าสุด Google ได้หน้าอัปเกรด Gemini ครั้งล่าสุดปรับดีไซน์แอปใหม่แบบยกเครื่องเน้นความเรียบง่ายใช้งานสะดวกโดยดีไซน์ใหม่หน้าตาของ Gemini เวอร์ชันใหม่ถูกปรับให้ดูสะอาดตาและทันสมัยมากขึ้นโดยมีการใช้พื้นหลังแบบไล่สีโดยจุดเด่นคือการรวมฟีเจอร์ต่างๆเช่นการอัปโหลดรูปหรือเครื่องมือ AI เข้าไว้ในปุ่มเดียวและทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องไล่หาเมนูในเวอร์ชันก่อนหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สวัสดีครับว่านธนกฤตครับEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวฮิฮิ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
4: อย่าทิ้งความฝันเพราะความล้มเหลวแค่ครั้งเดียว

0: มณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
4: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
5: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอง
6: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
7: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4 นาฬิกานะครับเรื่องราวของซิมเติมเงินเป็นอีกประเภทที่ได้รับความนิยมมากพอสมควรแต่จุดอ่อนคือเราไม่รู้ว่าเติมเงินไปแล้วหรือเปล่าบางคนอยากให้ใช้การลืมเติมเงินเผลอปล่อยหมดอายุทำให้ซิมหมดอายุจนหลายคนเสียดายเรื่องนี้หลายคนทำใจแต่ล่าสุดมีข่าวดีสำหรับสายเติมเงินโดยล่าสุดกสทช.ออกประกาศให้ช่วยป้องกันปัญหาเบอร์ถูกตัดแม้ยังมีเงินเหลือในระบบโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยภายใต้กฎหมายนี้ผู้ใช้บริการมือถือระบบเติมเงินจะได้รับการต่ออายุวันใช้งานอัตโนมัติหากใช้งานหมดแต่ยังคงมีเงินเหลือในระบบหักเงิน3 บาทต่อครั้งต่ออายุใช้งาน30 วันทำต่อเนื่องสูงสุด6

0: รอบโดยเรียกได้ว่าเป็นการพลาดเป็นสำหรับคนที่ลืมเติมเงินแต่ยังไม่อยากเสียเบอร์หลายหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: สวัสดีครับผมมีฟูนะครับ EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM 94ท้องอารมณ์Playing the tip now La la la la la
5: ความพ่ายแพ้ไม่ได้แย่เพราะมันคือกุญแจแห่งชัยชนะ

0: สวัสดีวันพุธวันธรรมดาแบบนี้แค่ได้ยิ้มกับเรื่องเล็กๆก็ทำให้เป็นวันที่ดีขึ้นได้แล้วนะครับ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้อง

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: กูวาจาซานโทโพลุสเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานโดยมีมิสเตอร์เดลันโมนากันรองประธานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกผู้บริหารของไอซ์ไอและดร.ประกรณ์อภพันธ์ผู้อำนวยการจิสดาเข้าร่วมโดยไทยมักประสบปัญหาในการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนเนื่องจากดาวเทียมระบบออปติคอลไม่สามารถมองทะลุเมฆหรือฝนที่ปกคลุมหนาแน่นได้แต่ถ้าใช้เทคโนโลยี Synthetic Aperture Radar ได้เข้ามาเป็นคำตอบที่เป็นจุดสำคัญในครั้งนี้โดยเทคโนโลยี Synthetic Aperture Radar มีความสำคัญต่อเราอย่างมหาศาลเพราะสามารถมองทะลุเมฆและทำงานได้แม้ในความมืดโดยเทคโนโลยีนี้คือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราเฝ้าระวังภัยพิบัติได้เกิดขึ้นซ้ำซากทั้งอุทกภัยการสุด

0: ของแผ่นดินและการกัดเซาะชายฝั่งโดยอย่างมีประสิทธิภาพตลอด24ชั่วโมงโดยการร่วมมือกับไอซ์ไลน์นี้ไม่ใช่เพียงแค่ให้บริการข้อมูลแต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่นำทางการพัฒนาดาวเทียมที่จิสดาวางไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเป้าหมายในศตวรรษหน้าซึ่งจะประกอบด้วยการสร้างและควบคุมดาวเทียมประเทศไทยตั้งเป้าดำเนินการสร้างและควบคุมดาวเทียมสำหรับโลกที่หลากหลายรวมถึงดาวเทียมระบบ SAR ของตนเองในอนาคตรวมถึงอธิปไตยทางอวกาศและจะลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและสร้างความมั่นคงทางข้อมูลที่เป็นอิสระและยังเป็นศูนย์กลางการก้าวสู่การเป็นฮับของอาเซียนที่มีศักยภาพครบวงจรและยังตอบโจทย์ National Agenda ไปจนถึงเศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วยหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สวัสดีครับผมมียูนะครับผม EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
4: แค่รู้ได้ทำเพื่อใครเหนื่อยแค่ไหนใจก็สู้

0: สิบปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณ
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
3: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะค่ะอยู่บนบ่า
4: แล้วก็จังหวะที่เบรกอ่ะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
5: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
6: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอ่ะ
7: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
8: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
10: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับครม.ไฟเขียว5ร่างเอกสารสุดยอดอาเซียนครั้งที่48เพิ่มติมอร์เลสเตเป็นสมาชิกอาเซียนชาติที่11สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: เร่งรีบต้องมี
5: เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิ
5: และอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตรา5มา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
5: ยาหอมเทพจิตรา5มา
4: อมแล้วชื่นใจ

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: ครม.ไฟเขียว5ร่างเอกสารสุดยอดอาเซียนครั้งที่48เพิ่มติมอร์เลสเตเป็นสมาชิกอาเซียนชาติที่11และแก้ไขธงดวงตาอาเซียน

0: ิ่มเป็น11รวงคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่8พฤษภาคมนี้โดยมี5ฉบับแบ่งเป็นร่างเอกสารที่ผู้นำอาเซียนจะตกลงกัน1ฉบับคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเพิ่มสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนและแก้ไขธงและดวงตาอาเซียนโดยเพิ่มรวงข้าวและดวงตราอาเซียนเป็น11รวงเท่ากับประเทศสมาชิกอาเซียนนอกจากนี้เห็นชอบร่างเอกสารที่ผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรอง4ฉบับได้แก่ร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางทะเลร่างแถลงการว่าด้วยการดำเนินการสำคัญเพื่อความเข้มแข็งของภูมิภาคในการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางร่างแถลงการว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนในการตอบโต้ภัยพิบัติและร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมพลังเยาวชนในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างความเข้มแข็งด้านการรับมือภัยพิบัติทั้งนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมให้ความตกลงและรับรองต่อร่างเอกสารดังกล่าวยศวัฒน์พงประภาสงั้นครับ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสซันตาที่ระบาดบนเรือสำราญ MV Hondius ของบริษัท Oceanwide Expedition ในประเทศเนเธอร์แลนด์ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายเป็นสามีภรรยาชาวเนเธอร์แลนด์2รายและชาวเยอรมนี1รายเบื้องต้นยืนยันแล้วว่ามี2รายติดเชื้อไวรัสซันตาคือหญิงสาวชาวเนเธอร์แลนด์ที่เสียชีวิตและชาวอังกฤษวัย69ปีที่ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลในแอฟริกาใต้ปิดท้ายที่พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสำหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
2: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติ
4: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับพวกเราผู้พาวเวล EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังใจที่มาจากภายใน

ำไมใช่คนที่ควรรักเลยทำไมใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ทำไมได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพลิดมองไม่ใช่คนที่ควรเพลิดใจทุกเวลาที่เราสองคนได้ชิดใกล้ก็บอกตัวเองทุกครั้ง

ยากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่าง

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพุธขอให้วันนี้ผ่านไปแบบสบายใจและมีพลังไปต่อจนถึงสุดสัปดาห์นะครับ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชีวิตยากลำบากการงานติดขัดขชาพาพาไปมูองค์เทพนาจาเพื่อขอพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรควันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux TravelGreater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: Dystopia Concert So Out ทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมา Play Dis ที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ Bytech Live งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
5: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน

0: เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นจากตอนที่ผมเองเนี่ยเริ่มมาเป็นพนักงานส่งของใหม่ๆตัวผมเองก็กำลังเก็บของกำลังแยกสินค้าขึ้นรถในช่วงที่ผมเก็บสินค้าอยู่เนี่ยมันจะมีกองสินค้าอยู่กองนึงสายตาผมมันหันไปมองเห็นว่าเฮ้ยเหมือนมีคนเดินเราก็ตกใจดีว่าเฮ้ยใครจะมาเดินในเมื่อพี่เขากลับไปแล้วก็เหลือเราแค่คนเดียวนี่หว่าแต่สิ่งที่เจอก็คือมันมีกองสินค้าอยู่ชิ้นนึงกองมันสั่นได้มันขยับปรากฏว่าพอไปหยิบกองนั้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาไปแนบกับข้างหูมันมีเสียงที่ดังออกมาพี่ชายปล่อยผมออกไปทีก็เลยถามลูกค้าว่าพี่ครับพี่สั่งอะไรมาหรอลูกค้าบอกอ๋อมันพาย
1: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00ที่ EFM 94
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บักก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านม

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตายเผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุ้มโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุ้มโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: นักกำหนดอาหารเนี่ยหน้าที่หลักๆ ก็คือเราก็จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านโภชนาบำบัดมาเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบรายบุคคลไม่เป็นโรคอ่ะก็เจอนักกำหนดอาหารได้ละจะได้ไม่เป็นโรคไงเพราะว่างานเราคือการป้องกันการเกิดโรคเลยจะบอกว่างานของเราอ่ะไม่ใช่ไปแบบห้ามกินนู่นห้ามกินนี่อันนี้ไม่ได้นะคะกระบวนการที่คำปรึกษาของเราอ่ะไม่มีแบบนั้นคือเราต้องหาจุดร่วมกัน
3: ไม่ว่าเราจะไลฟ์สไตล์ยังไงหรือเรากินยังไงแต่เราหาวิธีที่ให้มันดีต่อสุขภาพขึ้นได
4: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพรรคประชาธิปัตย์เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทชี้ขัดกฎหมายทำลายวินัยการคลังสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
10: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
11: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: เบา
13: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
14: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
16: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
14: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
16: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
17: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
8: พรรคประชาธิปัตย์มีมติเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทแนะรัฐบาลควรออกพ.ร.บ.โอนงบประมาณอย่างที่เคยพูดไว้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
18: วันนี้นายกรณ์จาติกาวณิตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงหลังการ